0: ได้เจอ
1: ครับ
0: ร้ายมากนะพวกนี้อ่ะระวังนะคะร้ายจริงๆนี่มาในรูปแบบโจร
1: ลูกอย่างมีคนพวกนี้เข้ามาในชีวิตอืมครับผม
0: ค่ะอ่ะพรุ่งนี้ตีห้าเราสองคนกลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ
1: ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะข่าวฮอตเพลงฮิต
2: ขณะนี้เวลา7:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: เวกัมไทยแลนด
2: ์โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
7: สนับสนุนโดยยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี

สวัสดีกันเช้าวันจันทร์ที่12ตุลาคมพ.ศ. 2569ทำไมหลายคนทำงานดีดีแต่ทำไมไม่ทนไม่ใช่เป็นเพราะว่าเป็นคนยุคใหม่หรอกค่ะมันมีเหตุผลขนาดรายได้สูงสูงแต่สมัยนี้ก็ไม่อยากที่จะแบกรับความรับผิดชอบยังไงล่ะก็เลยต้องออกWake up Thailand กับปูโลเบียวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ะคำว่ามีงานทำดีๆอาจจะไม่ใช่งานที่มีเงินเดือนมากก็ได้นะคะคำว่าได้งานดีมีความสุขอาจจะเป็นงานที่ทำแล้วอยู่ได้นานเพราะทั้งร่างกายและจิตใจนั้นไม่ได้รู้สึกทุกข์ทรมานค่ะบางทีอาชีพที่มีเงินเดือนสูงสูงแต่ทำไมถึงได้มีคนลาออกเยอะจังเลยทำไมหลายคนยอมทิ้งรายได้ดีๆเพื่อแลกกับสุขภาพและชีวิตที่สมดุลกว่าทั้งที่ในยุคนี้คงมีอีกหลายคนละค่ะอยากได้อาชีพที่มีรายได้สูงสูงอยากได้อาชีพที่มีความมั่นคงและก็มีอีกหลากหลายสายงานที่ถูกยกให้เป็นงานในฝันเพราะเงินเดือนก็ดีโบนัสก็แรงแถมยังมีโอกาสเติบโตได้เร็วอีกด้วยแต่เชื่อไหมตัวเลขรายได้ที่น่าอิจฉาเหล่านั้นกลับมีอีกด้านหนึ่งค่ะที่หลายคนอาจจะไม่ได้นึกถึงและไม่ได้พูดถึงนั่นก็คืออัตราการลาออกและภาวะหมดไฟในการทำงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเชื่อไหมคะว่าหลายอาชีพแม้ว่ามีรายได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดแต่ก็ต้องแลกมากับความเครียดหรือชั่วโมงทำงานที่ยาวนานทำให้เกิดความกดดันสูงหรือแทบไม่มีเวลาหรือชีวิตส่วนตัวเลยจนทำให้คนจำนวนไม่น้อยเลยค่ะยอมที่จะตัดสินใจลาออกแม้ว่ายังมีรายได้ดีๆอยู่ก็ตามอันนี้เป็นข้อมูลจากหลายสำนักของแรงงานและก็ดูจากแนวโน้มตลาดงานทั่วโลกค่ะมีการสะท้อนให้เห็นว่าในปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่คนเรามักจะ work life balance รู้สึกว่าจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญไม่แพ้กับเงินเดือนสูงสูงเลยละจ้ามันทำให้เราต้องกลับมาดูว่าทำไมพวกที่เขาได้เงินเดือนสูงสูงถึงไม่สามารถจะรั้งคนเอาไว้ได้กูรูและผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดแรงงานบอกว่าเชื่อไหมว่าคนรุ่นใหม่สมัยนี้เขากลับให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตมากขึ้นไม่ใช่เงินเดือนอย่างเดียวจ้าหลายคนถึงขนาดยอมลดเงินเดือนเพื่อแลกกับเวลาพักผ่อนสุขภาพจิตหรือความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตค่ะเพราะพวกเขาคิดแล้วว่าสุดท้ายต่อให้มีรายได้สูงมากแค่ไหนหากต้องแลกกับสุขภาพความสัมพันธ์และเวลาที่ชีวิตหมดไปทั้งชีวิตก็อาจจะไม่คุ้มในระยะยาวมาเรามาดูกันว่ามันมีกลุ่มอาชีพที่เขาคิดอย่างนี้อยู่ว่าค่าตอบแทนสูงแต่ก็ไม่อยากอยู่นะคะโดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่แหละอาชีพแรกเลยไม่น่าเชื่อค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอนี่ถือว่ามีรายได้สูงนะคะแต่กลับต้องแบกรับความกดดันมหาศาลเขาบอกว่าอาชีพแพทย์เนี่ยยังคงเป็นหนึ่งในสายงานที่สังคมมองว่าโอ้รายได้ดีเงินเดือนสูงมีความมั่นคงมากๆโดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางที่มีรายได้สูงมากในระยะยาวแต่เชื่อหรือไม่ว่าแพทย์จำนวนมากโดยเฉพาะในโรงพยาบาลรัฐต้องเผชิญกับชั่วโมงทำงานที่ค่อนข้างหนักต้องเข้าเวรดึกๆอย่างต่อเนื่องมีความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้ป่วยและมีภาวะการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอองค์การอนามัยโลกเคยระบุเอาไว้ค่ะว่าบุคลากรทางการแพทย์นั้นถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะ
เบิร์นเอาท์ที่สูงที่สุดโดยเฉพาะหลังช่วงที่มีการระบาดของโควิดมามักทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตในสายงานนี้โดยเฉพาะคุณหมอทั้งหลายต่อมาคือพวกโปรแกรมเมอร์และสายไอทีค่ะถามว่าเงินดีไหมเงินดีมากเงินโตเร็วนะคะแต่เชื่อไหมเบิร์นเอาท์เร็วเหมือนกันสายงานเทคโนโลยีและโปรแกรมเมอร์นั้นถือเป็นอีกอาชีพที่มีเงินเดือนเยอะเติบโตเร็วที่สุดในตลาดแรงงานในยุคนี้เลยโดยเฉพาะคนที่มีทักษะด้าน AI หรือCyber Security ก็คือทำเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์นี่แหละค่ะหรือ Data แต่เชื่อไหมสายงานนี้กลับได้ชื่อว่ามีคนเปลี่ยนงานบ่อยมากเนื่องจากมีการแข่งขันสูงและมีแรงกดดันหนักค่ะทั้งเดดไลน์ที่เข้มข้นหรือมีการแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลาและมีความจำเป็นต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอทำให้บริษัทหลายบริษัทในอุตสาหกรรมทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาพนักงานที่ทำไมเอะอะแป๊บเดียวลาออกหมดไฟโดยเฉพาะกลุ่มคนที่อายุอย่างน้อยๆค่ะเพราะพวกเขากลับให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตมากกว่าเงินเดือนไงไม่น่าเชื่อนะคะว่าคนยุคใหม่ค่ะกลับมีความรู้สึกว่าต้อง work life แล้วก็บาลานซ์ด้วยนะคะเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องเงินเดือนแต่เขากลับให้คุณภาพชีวิตที่รู้สึกว่าเขามีความสุขมากกว่าเขาถึงจะทำงานได้ดีมาดูคนที่เงินเดือนสูงแต่กลับมีคนลาออกเยอะคืองานขายค่ะงานขายเนี่ยเขาบอกว่ารายได้เนี่ยไม่ได้มีเพดานเลยนะคะแต่ปรากฏว่าความกดดันมันยิ่งกว่าโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ขายประกันขายรถยนต์หรือ B2B Sale ถือเป็นอาชีพที่มีรายได้เยอะพุ่งสูงมากด้วยแต่ถ้าอยากจะทำให้ยอดได้ดีเบื้องหลังของรายได้สูงๆนั้นมันจะมาพร้อมกับแรงกดดันมหาศาลจากเป้ายอดขายค่ะไหนจะการแข่งขันภายในทีมกันเองและที่สำคัญคือรายได้ที่ไม่แน่นอนในบางช่วงทำให้หลายคนที่อยู่ในสายงานขายนั้นรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วอยู่ไม่นานเพราะต้องรับมือกับความเครียดสะสมและแรงกดดันจากผลงานแบบรายเดือนหรือรายไตรมาสค่ะเอ้าไม่ใช่แค่นั้นพนักงานการเงินหรือ investment bank โบนัสสูงเลยจ้าแต่เขาบอกว่าเวลาชีวิตแทบไม่เหลือสายงานการเงินโดยเฉพาะ investment banking หรือว่าวานิชธนกิจเรียกว่าให้บริการให้คำปรึกษาทางการเงินให้กับลูกค้าที่ต้องการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์จะเก็บเงินหรือทางธุรกิจก็แล้วแต่ปรากฏว่าสายงานนี้เป็นหนึ่งในอาชีพที่ขึ้นชื่อว่ารายได้ดีโบนัสสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะแต่กลับเป็นอาชีพที่บอกว่าชั่วโมงทำงานโหดมากหลายคนทำงานเกินวันละ16ชั่วโมงต่อเนื่องและต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงอยู่ตลอดเวลาโอ้โหเขาบอกว่าพนักงานในสายการเงินเหล่านี้ลาออกภายในไม่กี่ปีแรกเพราะปัญหาสุขภาพความเครียดและไม่มีเวลาชีวิตส่วนตัวเลยจ้าพนักงานสายการบินค่ะเขาบอกว่าภาพลักษณ์ดูดีเนอะโอ้โหแต่เชื่อไหมร่างกายพังง่ายมากอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและลูกเรือเนี่ยมักมองว่าโอ้รายได้ก่อดีได้เดินทางมีความสุขภาพลักษณ์น่าสนใจแต่ในความจริงแล้วหลายๆคนบอกว่าต้องเผชิญกับปัญหาเวลาชีวิตที่ไม่ปกติการนอนหลับก็ไม่เป็นเวลาเจ็ตแลกตลอดเวลาหรือมีแรงกดดันจากงานบริการค่ะเรียกว่า
มีการเปลี่ยนเขตเวลาเดินทางบ่อยทำให้ส่งผลต่อสุขภาพระยะยาวไม่ว่าจะทั้งฮอร์โมนการพักผ่อนแม้แต่สภาพจิตใจทนายความจ้าเขาบอกทนายความรายได้สูงนะคะเดี๋ยวนี้อะไรก็ฟ้องร้องกันค่ะแต่มันก็จะมีความเครียดสูงตามมาด้วยถือเป็นอีกอาชีพที่มีอัตราความเครียดสูงโดยเฉพาะทนายความสายคดีความธุรกิจหรือกฎหมายองค์กรค่ะถึงแม้ว่าเงินจะดีมากและมีโอกาสเติบโตแต่ก็ต้องรับแรงกดดันจากคดีเวลาและความคาดหวังจากลูกค้าอยู่ตลอดเวลาในหลายๆประเทศเนี่ยมีการพูดถึงว่าคนที่เป็นทนายเนี่ยมักจะมีปัญหาสุขภาพจิตโดยเฉพาะในกลุ่มนักกฎหมายบอกเลยว่ามีปัญหาสุขภาพจิตต่อเนื่องแล้วก็มีภาวะเครียดสะสมแถมยังหมดไฟไม่ไหวแล้วจ้าและอาชีพนี้เป็นอาชีพใหม่รายได้ดีทุกคนอยากเป็นมากค่ะครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์เป็นง่ายแต่อยากจะบอกว่ามันมีการแข่งขันหนักมากแม้จะดูว่าเป็นงานอิสระและมีรายได้สูงสำหรับหลายๆคนแต่รู้ไหมคะว่าในโลกของคอนเทนต์ออนไลน์นั้นเต็มไปด้วยการแข่งขันความกดดันจากยอดวิวและการต้องการสร้างผลงานใหม่ๆตลอดเวลาเลยทำให้อินฟลูเอนเซอร์จำนวนไม่น้อยเลยค่ะสะสมความเครียดสะสมความวิตกกังวลและหมดไฟจากการทำงานบนโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องแหมก็สมัยก่อนนะเวลาผู้หลักผู้ใหญ่ถามอ้าวหนูโตขึ้นอยากเป็นอะไรหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็อยากให้ลูกๆเนี่ยเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นตำรวจเป็นแอร์โฮสเตสนะแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยอาชีพสุดฮิตก็คืออินฟลูเอนเซอร์เรารู้จักอินฟลูเอนเซอร์นะคะเพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์คือผู้ที่มีอิทธิพลมักมีหน้าที่สร้างสรรค์คอนเทนต์ใหม่ๆแล้วอัปโหลดตามแพลตฟอร์มในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อโน้มน้าวใจดึงดูดผู้ติดตามให้รู้สึกคล้อยตามและเพิ่มความสนใจเกี่ยวกับหัวข้อคอนเทนต์ให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารแฟชั่นการท่องเที่ยวรู้ไหมคะว่าจากผลสำรวจเนี่ยอาชีพอินฟลูเอนเซอร์นั้นได้รับความนิยมจากวัยหนุ่มสาวเป็นจำนวนมากถึง 90% ถึงแม้ว่าหลายๆคนยังไม่รู้เลยว่าไออาชีพเนี้ยมันต้องทำอะไรบ้างนะอะไรที่จำเป็นบ้างแต่เหตุผลที่คนรุ่นใหม่อยากจะทำอาชีพอินฟลูเอนเซอร์ก็คืออาชีพเนี้ยมันปลดปล่อยให้คนได้มีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์สามารถอยากจะเปิดเผยความชอบความสนใจความเป็นตัวของตัวเองออกไปสู่สาธารณชนได้อย่างอิสระทำให้มีแนวโน้มว่ามักจะได้เจอคนที่มีความชอบตรงกันมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วอาชีพนี้ก็มักจะสร้างความสนุกสนานรายได้ก็ดีก็เลยเป็นปัจจัยดึงดูดให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจอาชีพอินฟลูเอนเซอร์กันมากแต่อาชีพนี้ก็มีอุปสรรคเยอะเพราะมันมีราคาที่ต้องจ่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะสุขภาพจิตเพราะเส้นทางมีแต่ความเครียดและการแข่งขันที่รุนแรงสูงเป็นธรรมดาที่มีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดอาจมีคนแสดงความคิดเห็นหรือใช้ถ้อยคำหยาบคายต่อว่าเราลงบนอินเทอร์เน็ตอินฟูบางคนก็เลยมีอาการทางจิตรู้สึกไม่สบายใจได้ง่ายเพราะต้องกดดันว่าต้องทำผลงานให้ออกมาดีกว่าเดิมในเวลาอันสั้นๆและด้วยความคาดหวังและผลตอบรับแบบเรียลไทม์ประกอบกับอุปสรรคที่ควบคุมไม่ได้ทำให้ต้องแบกรับความกดดันทั้งของตัวเองและคนอื่นจึงเกิดปัญหาสุขภาพและเผลอรับเอาพลังงานด้านลบจากความคิดของผู้อื่นเอาไว้ถ้ามันหนักนักจิตวิทยาบอกว่าควรแบ่งเวลาให้ชัดเจนอย่าไปเผลออยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตนานเกินไปค่ะไม่ต้องไปผูกติดกับความคิดของคนอื่นเพราะเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านเพราะยังไง
ในสังคมที่กว้างใหญ่นี้มันก็ต้องมีทั้งคนรักและคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรานะจ๊ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: Mcord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcord academy
0: Wake up Thailand โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
3: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
2: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
3: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
2: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
6: ดียังไงหรอ
5: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
7: ไอ้เที่ยงกินอะไร
8: ยำยำพี่ครับ
9: ใหญ่เกินครับ
10: หอมเฮฟคูณคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
11: ยำยำจีโนโมโต
12: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ไอ้เที่ยงกินอะไร
8: ยำยำพี่ครับ
9: ใหญ่เกินครับ
10: หอมเฮฟคูณคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
11: ยำยำจีโนโมโต
13: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ้ำระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
14: ผู้ประกอบการฟังทางนี้ต่อใบอนุญาตขายสุรายาสูบไพ่ง่ายกว่าที่คิดเยอะแค่นำใบอนุญาตใบเดิมมาต่อใบใหม่ได้เลยที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาสะดวกมั่นใจได้ใบจริงเหมือนพิมพ์จากกรมสรรพสามิตเป๊ะๆและพิเศษสุดโปรเหมาพิมพ์ใบอนุญาตสูงสุด3ใบจ่ายค่าบริการแค่5บาทตั้งแต่วันนี้ถึง3มกราคม2570นี้นะจ๊ะ
15: ประเพณีรับบัวหนึ่งเดียวในโลกแห่งเดียวในประเทศไทยณวัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวงตำนานแห่งสายน้ำของชาวบางพลีงานประเพณีรับบัว9วัน9คืน19ถึง27ตุลาคม2569 25ตุลาคมเวลา 7:00 น.ร่วมพิธีโยนบัวสักการะองค์หลวงพ่อโตชมการประกวดเรือสวยงามพระเทพสมุทรวัชราจารย์จรัญสิริธรรมโมเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวงประธานจัดงาน
16: เคยไหมแค่ลุกก็
17: โอ้ย
16: แค่นั่งก็
17: โอ้ย
16: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยาม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ขอบคุณคันนาคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากรักเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือว่าหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคเตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซิติคอลนะคะบันทึกการแสดงสดที่หยิบมาเริ่มต้นหลายออฟฟิศหลายสถานที่ work from home กันตอนนี้นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าสภาพการจราจรข้างหน้าบริเวณที่เขาประชุม IMF กับ World Bank กันนะครับการจราจรเป็นยังไงบ้างอ่ะใครอยู่แถวๆนั้นอ่ะรายงานการพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศได้นะครับใคร Work From Home หรือไม่ได้ Work หรือทำงานเหมือนผมเนี่ยนะครับกดมาจองสายเลยนะครับ02-248-1366ครับ02-248-1366กดมาให้ไวเลยอยากฟังเพลงไหนฟังเพลงด่วนทันใจในช่วงเวลาสายชิวฮิวใจนะครับขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับ02-248-1366 02-248-1366นะครับเมื่อเดือนก่อนนะครับก่อนจะมีสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะครับนะฮะศิลปินท่านนี้มาร่วมกิจกรรมในกิจกรรมฟู้ดแอนด์ไรด์จอดรถบ้านโดยสารรถกินกันแบบชำชำเลยมาตักไอติมให้กับแฟนคลับด้วยนะครับเอมประวีครับ
4: ขอบคุณค่ะสนุกกันต่อเลยดีกว่าค
3: ่
4: ะ
3: ในสังกัดของ Grammy Go ครับ
4: น้ำอ้อยมาแล้วค่ะน้ำอ้อยมาแล้วค่ะ
3: เสิร์ฟกันถึงที่เลยกินกันแบบช่ำๆเลยนะฮะ

0: ช่วยเหลือหรือว่าจะเร่งแก้ไขอย่างไรนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์Daily News มีภาพประกอบหลายจังหวัดค่ะมีกาญจนบุรีที่น้ำท่วมถนนประมาณครึ่งล้อรถนะคะเป็นแล้วก็ส่วนที่กรุงเทพก็มีภาพขยะจำนวนมากกองโตเลยนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งเก็บขยะเพื่อจะเคลียร์พื้นที่ส่วนพระนครศรีอยุธยาจมน้ำบรรดาประชาชนชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในน้ำและที่ใต้ยะลาก็มีภาพน้ำท่วมค่ะเป็นหญิงสาว2คนนะคะที่ฝ่ากระแสน้ำภายใต้ภาพนะคะบรรยายทั้ง4จังหวัดนี้ว่าทนทุกข์พายุฝนถล่มหนักต่อเนื่องน้ำทะลักกลืนถนนสายหลักที่กาญจนบุรีส่วนยะลาประชาชนลุยน้ำไปทำธุระขณะที่กทม.เดินหน้าเก็บกวาดขยะอยุธยาประชาชนใช้ชีวิตท่ามกลางสายน้ำที่ยังท่วมส่วนไทยโพสต์พาดหัวเมืองเพชรกาญจนบุรีฝนถล่มอ่วมนายกสั่งเจเศษลงพื้นที่กาญจนบุรีหลังน้ำป่าทะลักท่วมตัวเมืองทางขึ้นลง M81 จมบาดาลปภ.เผยสถานการณ์อุทกภัยกทม.21จังหวัดกางแผนรับมือฝนตกหนัก 11-13 ตุลาคมค่ะมาที่เรื่องนี้นะคะรัฐมนตรียุติธรรมแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เกือบ300ล้านค่ะโดยมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพรบ.กองทุนยุติธรรมพุทธศักราช2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้วนะคะ 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันเท่านั้นค่ะพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและก็รวดเร็วนะคะสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวม 296,898,007 บาท 17 สตางค์แบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้คดีก็คือมีค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 รายเป็นเงินมากกว่า40ล้านบาทหลักประกันการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาจำเลย597รายเป็นเงินมากกว่า237ล้านบาทช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13รายมากกว่า1ล้าน4แสนบาทนะคะแล้วก็ให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการค่ะเป็นเงินมากกว่า17ล้านบาทมีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายค่ะโดยกระทรวงยุติธรรมก็มุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักก่อนนะคะช่วงหน้าประเด็นร้อนการเมืองมีให้ติดตามกันค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: และคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชน
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึกๆ
4: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมส่งบวกกว่า 16,500 บาทผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไวคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นต่อ 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้โทร027407400
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ
5: ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
0: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
0: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับมีข่าวดีสำหรับคนที่มีวินัยทางการผ่อนดีวันนี้ Car Forecast ขอมอบกำลังใจให้กับเจ้าของรถยนต์และ Big Bike ที่ตั้งใจรักษาวินัยทางการผ่อนสินเชื่อต่างๆถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความตั้งใจจ่ายตรงเวลาไม่ว่าจะเป็นค่างวดสินเชื่อค่าน้ำค่าไฟและรักษาประวัติการผ่อนที่ดีมาอย่างต่อเนื่องสำหรับ Car Forecast ครับคนที่มีวินัยผ่อนดีและความรับผิดชอบแบบนี้คือคนเก่งที่เราอยากช่วยเหลือให้เหนื่อยน้อยลงCar Forecast พร้อมใช้ครับขอมอบดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีสำหรับรถยนต์และบิ๊กไบค์โดยรถยนต์ที่เข้าเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นปีเก่าหรือปีใหม่ก็รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปีเรทเดียวกันทั้งรถยนต์และบิ๊กไบค์ครับวงเงินได้สูงสุด 140% สมัครง่ายรู้ผลไวและสุขบวกๆสิทธิประโยชน์ตลอดเวลาสัญญารวมมูลค่าสูงสุด 16,533 บาทระยะเวลาแคมเปญนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคม2570สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร027407400กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดครับมาต่อกันที่ประเด็นการเมืองนะครับนายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลเปิดเผยถึงความคืบหน้าการกำหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับว่าขณะนี้ก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบยัตติของสภาผู้แทนราษฎรก่อนจะนัดหารือวิป3ฝ่ายเพื่อกำหนดกรอบเวลาและขอวันเปิดประชุมจากคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการโดยประเมินว่าการอภิปรายน่าจะเกิดขึ้นช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมหรือว่าสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนนี้ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายถึง5วันนั้นนะครับนายกรวีมองว่าเป็นเวลาที่มากเกินไปและเห็นว่าระยะเวลา3วันก็น่าจะเพียงพอเนื่องจากประเด็นที่ยื่นส่วนใหญ่เป็นเรื่องเดิมที่เคยพูดกันมาแล้วและมีเนื้อหาซ้ำกันและท้ายที่สุดก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจแล้วก็การควบคุมการประชุมของประธานสภาด้วยทางด้านของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายรัฐบาลออกมาตั้งข้อสังเกตเรื่องของการอภิปรายว่าไม่อยากจะให้ตอบโต้ประเด็นการเมืองในเวลานี้แต่อยากจะท้าทายให้รัฐมนตรีทั้ง18คนที่มีรายชื่อถูกอภิปรายอยู่ร่วมรับฟังการประชุมตลอดเวลาและลุกขึ้นชี้แจงตอบโต้ข้อมูลแลกเปลี่ยนแบบทันท่วงทีหากมั่นใจว่ามีความพร้อมและมีข้อมูลอยู่ในหัวแล้วไม่จำเป็นต้องนั่งรอให้ใครมาเตรียมข้อมูลตอบย้อน

0: ้อมขอให้ส.ส.ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและก็ฝ่ายค้านนะครับร่วมลงมติโดยพิจารณาจากเนื้อหาการอภิปรายจริงในสภาครับเรื่องนี้เป็นพาดหัวใหญ่ของมติชนเช้านี้นะครับวิปรัฐบาลแย้มปลายตุลาคมถึงต้นพฤศจิกายนเบรกซักฟอก5วันกรวีชี้ฝ่ายค้านถลก3วันพอภูมิใจไทยฉะประเด็นเก่าเนื้อหาซ้ำเถงท้า18รัฐมนตรีแจงให้เคลียร์อนุทินบินทำบุญเพชรบูรณ์ครับ
1: ค่ะส่วนประชาธิปัตย์นะคะก็ซัดระบอบนอนหนูขู่ว่าจะกระชากหน้ากากเพื่อไทยด้วยนะคะนายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจสืบเนื่องจากการที่ให้สัมภาษณ์นะคะเป็นการให้สัมภาษณ์ของนายกอนุทินรวมถึงนายเอกภพเพียรวิเศษโฆษกประจำสำนักนายกที่มีท่าทีการเหยียดหยามดูแคลนยติและการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านตอกย้ำให้เห็นว่ายติอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นข้อเท็จจริงเป็นความจำเป็นของระบอบนอนหนูเป็นเสมือนทีมอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ในส่วนของประชาธิปัตย์มีความหมายถึงการที่นายอนุทินกับพวกใช้ระบอบประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือเข้าสู่อำนาจโดยไม่ได้คำนึงถึงความถูกต้องและความถูกผิดใช้กลยุทธ์กลวิธีต่างๆรวมถึงการลงทุนอย่างมหาศาลเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจเห็นได้ชัดจากการรวบรวมบรรดาบ้านใหญ่ทั่วประเทศก่อนการเลือกตั้งปี69และมีกระบวนการเข้าสู่อำนาจเชื่อมโยงความพยายามครอบงำที่มาของสว.ทำให้สว.มีความแนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับตัวระบอบนอหนูนายสาธิตบอกว่าสว.มีอำนาจสำคัญคือการแต่งตั้งองค์กรอิสระดังนั้นจะต้องทำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลฝ่ายการเมืองและฝ่ายบริหารเห็นได้ชัดจากที่สว.เกี่ยวพันกับพรรคภูมิใจไทยหรือสีน้ำเงินจึงไม่น่าแปลกใจว่าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจครอบคลุมถึง18รัฐมนตรีคนทั้งหมดที่ถูกอภิปรายมีการกระทำลักษณะเดียวกันหรือคล้ายกันเชื่อมโยงเป็นขบวนการการใช้อำนาจมีพฤติกรรมการบริหารราชการแผ่นดินที่ไม่น่าไว้วางใจจึงเป็นที่มาการยื่นยติในครั้งนี้นะคะทั้งนี้นะคะก็จะดูเรื่องของการสอบไปในทางทุจริตนะคะซึ่งก็มีความชัดเจนเกี่ยวพันไปถึงรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือสอบไปในทางกระทำผิดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายค่ะที่จะเป็นข้อกล่าวหาของรัฐมนตรีอีกหลายคนรวมไปถึงมีการปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ข้อกล่าวหาการปล่อยปละละเลยคนใกล้ชิดและพวกพ้องแสวงหาผลประโยชน์และการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมนะคะทั้งนี้นะคะที่บอกว่าแม้จะมีความพยายามจะบอกเป็นบันเทิงที่ปฏิจากอีกฝั่งหนึ่งแต่ก็ไม่เห็นว่าการทำผิดกฎหมายและรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องบันเทิงและไม่เห็นว่าความเสียหายจากการเบียดบังสมบัติชาติเป็นเรื่องบันเทิงทั้งนี้นะคะเชื่อว่าข้อที่จริงที่จะนำไปสู่การเปิดโปงให้สังคมได้รับรู้ให้สังคมได้เห็นเบื้องหลังหน้ากากความรักชาติคือความเน่าเฟะนะคะของคนในระบอบนอหนูยืนยันว่าขอเวลา5วันอภิปรายเหมาะสมแล้วสอดคล้องกับรัฐมนตรี18คนที่ถูกยื่นยติเฉลี่ยอภิปรายนะคะวันละ4คนก็หวังว่าจะไม่เจอขบวนการถ่วงรั้งอำนาจค่ะพาดหัวข่าวไทยโพสต์นะคะเปิดโปงหน้ากากระบอบนอหนูโหมโรงซัดระบอบนอหนูปชพ.ขู่กระชากหน้ากากเพื่อไทยฟุ้งพาเรตต้อซักฟอกค่ะ
0: ครับกระทรวงแรงงานแถลงภาพรวมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569ยอดผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์พุ่งสูงขึ้นกว่าร้อยละ330นะครับในขณะที่ฝั่งนายจ้างก็เพิ่มมากกว่าร้อยละ500ครับคาดผลไม่เป็นทางการจะทราบถึงช่วงกลางดึกแล้วก็เช้าตรู่วันนี้นะครับทางพันตำรวจโทวรรณพงศ์โคชรัตน์ปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมแถลงภาพรวมการเลือกตั้งฝ่ายผู้แทนนายจ้างและก็ผู้แทนผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมโดยระบุว่าภาพรวมการลงคะแนนทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับหน่วยเลือกตั้งทั้ง 5,233 หน่วยสามารถเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ครบ 100% ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาแม้ว่าจะมีปัญหาปลีกย่อยเรื่องของผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ถูกสถานที่หรือว่าการส่งเงินสมทบไม่ต่อเนื่องซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งตรวจสอบและแก้ปัญหาให้ทุกรายครับสำหรับตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์อย่างไม่เป็นทางการก็พบว่าเป็นบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและมีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนร้อยละ310ขณะที่ฝั่งนายจ้างเดินทางมาใช้สิทธิ์เกือบ 9,000 รายเพิ่มขึ้นมาถึงร้อยละ512รวมถึงผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นเป็นนะครับร้อยละ331ซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทุกฝ่ายต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมทางด้านกระบวนการนับคะแนนครับหลังจากปิดหีบเวลา 16 นาฬิกาก็มีการเริ่มนับคะแนนทันทีโดยหน่วยเลือกตั้งขนาดเล็กเช่นอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลานับเสร็จสิ้นครบ 100% แล้ว

0: ในขณะที่หน่วยเลือกตั้งขนาดใหญ่ที่มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวนมากนะครับอย่างเช่นที่สีลมคอมเพล็กซ์เจเจมอลและก็จังหวัดสมุทรปราการก็มีการตรวจนับคะแนนอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับทางด้านของเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมก็ชี้แจงถึงปัญหาที่พบบ่อยนะครับว่าเกิดจากผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทำให้ระบบจัดให้อยู่ในหน่วยเลือกตั้งตามสถานประกอบการจนเกิดความสับสนเรื่องของสถานที่แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับยืนยันว่าขั้นตอนในการนับคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใสแม่นยำและผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจะพลิกไปพลิกมานะครับในช่วงที่มีการนับคะแนนโดยขั้นตอนหลังจากนี้จะส่งผลคะแนนระดับจังหวัดนะครับไปยังคณะกรรมการเลือกตั้งชุดใหญ่และก็เปิดโอกาสให้ยื่นคัดค้านได้ภายใน7วันหลังการประกาศรายชื่อผู้ชนะซึ่งจะเร่งรัดกระบวนการทั้งหมดให้เสร็จให้ทันปีนี้นะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนทั่วไทยคึกใช้สิทธิ์เลือกตั้งพุ่ง4เท่าลุ้นประกาศผลบอร์ดสปสชุดใหม่เชียงใหม่ปากน้ำคิวยาวณัฐพงษ์ปลื้มประชาชนตื่นตัวเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วไทยคึกคักผู้ประกันตนแห่ใช้สิทธิ์หวังความเปลี่ยนแปลงขอเพิ่มวงเงินสิทธิในการรักษาพยาบาลครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามนะคะไทยเราพร้อมแล้วสำหรับการเป็นเจ้าภาพที่จะเริ่มการประชุมวันนี้ประชุมหารือของ IMF World Bank 2026ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: กินเจปีนี้ไม่กินแบบคลีนกันท้องทั้งอิ่มบุญและยังอิ่มท้องอีกด้วยยังผัดผักเห็ดอบข้าวกล้องผัดกะหล่ำปีตุนโหยังได้อีกเยอะแต่ว่ารสชาติล่ะไม่ต้องห่วงเพราะแค่หยอดซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองก็ช่วยเพิ่มรสชาติที่หอมอร่อยกลมกล่อมกินสกรีนแบบนี้ที่ต้องล้างจานแล้วมาก็มันอร่อยนี่นะอิ่มบุญไปพร้อมกับอิ่มท้องได้ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ช่วงสุดท้ายนะคะมาดูที่ความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพของไทย IMF World Bank 2026โดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะเปิดเผยถึงความพร้อมการเป็นเจ้าภาพประชุม IMF และ World Bank นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะซึ่งก็มีผู้แทนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมกว่า 16,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกไทยก็มีการยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยนะคะมีกิจกรรมสำคัญในวันแรกโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเป็นประธานเปิดพื้นที่จัดแสดงไทยพาวิลเลียนในช่วงเย็นวันที่12ตุลาคมนี้ก็คือเย็นนี้เพื่อสื่อสารศักยภาพทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและก็ความพร้อมของไทยบนเวทีประชุมใหญ่ระดับโลก IMF World Bank ไฮไลท์สำคัญก็คือนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ Royal Legacy Empowering People Building Resilience นะคะน้อมนำแนวพระราชดำริแล้วก็พระราชกรณีกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการวางรากฐานความเข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนมาถ่ายทอดสู่ประชาคมโลกสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนลดความเหลื่อมล้ำและการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับสากลค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์Daily News ประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่นะคะพาดหัวตัวใหญ่กลางหน้าถก IMF World Bank 2026ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพดูแล191ประเทศนายกชูพระราชกรณียกิจเวทีโลกผบ.ตร.ตำรวจจราจรจัดแผนรับมือม็อบค่ะ
0: ครับทางด้านรัฐบาลเองก็ขอความร่วมมือประชาชนนะครับให้วางแผนในการเดินทางล่วงหน้าและหลีกเลี่ยง5เส้นทางสำคัญนะครับได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ถนนพระราม4บริเวณคลองเตยและหน้าศูนย์ประชุมสิริกิติ์นะครับพื้นที่สวนเบญจกิติรวมถึงเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองครับทางด้านของพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการบริหารจัดการจราจรและกำชับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดทั้งการดูแลเส้นทางขบวนรถผู้นำการตรวจเข้มยานพาหนะเข้าออกพื้นที่งานรวมถึงการตั้งกองอำนวยการร่วมเฝ้าระวังผู้ไม่ประสงค์ดีและการชุมนุมตามหลักสากลเพื่อรักษาภาพลักษณ์และการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกอย่างอบอุ่นครับในขณะที่พลตรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงสยบความสับสนกรณีเอกสารสั่งปิดจราจรของสน.ลุมพินีนะครับก็ยืนยันว่าตำรวจไม่ได้มีการสั่งปิดการจราจรแบบถาวรแต่อย่างใดประชาชนยังสามารถสัญจรได้ตามปกติทุกเส้นทางส่วนเอกสารดังกล่าวเป็นเพียงการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการควบคุมหรือว่าปิดการจราจรชั่วคราวกรณี

0: ที่มีการเกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้นทางนี้ถ้าหากมีความจำเป็นต้องมีการปิดการจราจรในห้วงเวลาใดจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าทันทีแต่ขอให้แนะนำให้ประชาชนนะครับเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยและหันมาใช้บริการรถขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์หรือว่า BTS สถานีอโศกเพื่อความสะดวกในการเดินทางสูงสุดนะครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นรองของหน้าหนึ่งมติชนนะครับปลุกเศรษฐกิจไทยเข้มแข็งนิเอกนิติถกบิ๊ก IMF ฟอรัมเวิลด์แบงก์วันนี้มกันส่งรัฐมนตรีช่วยคลังร่วมตำรวจระดมกำลังดูแลรอบพื้นที่ครับ
1: ค่ะเมื่อวานที่ต่างประเทศเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะที่ซาอุดิอาระเบียค่ะประเด็นเรื่องซาอุกับกลุ่มฮูตีนะคะโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงริยาซาอุดิอาระเบียทางกองทัพซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นแกนนำกองกำลังผสมอาหรับในภารกิจเยเมนออกแถลงการกล่าวหากลุ่มฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้นะคะก็มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย300กว่าคนค่ะในจำนวนนี้มีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานค่ะทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็มีการประกาศเรื่องของผู้ที่จะเดินทางไปที่ซาอุดิอาระเบียนะคะโดยเฉพาะมีการปิดสนามบินริยาดค่ะก็ให้ประชาชนเช็คให้ดีๆนะคะเพราะว่าตอนนี้กระทบมาถึงไทยทำให้ไม่สามารถจัดเที่ยวบินไปที่นั่นได้เพราะว่าต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยประชาชนด้วยนะคะอย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดเดลี่นิวส์ค่ะประเด็นนี้พาดหัวดับพุ่ง12เจ็บ309ถล่มสนามบินริยาดซาอุซัดฮูตีเบื้องหลังไม่ทนพร้อมตอบโต้กลุ่มฮูตีโจมตีสนามบินแห่งชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดซาอุดิอาระเบียสังเวย12ศพเจ็บ309คนซาอุเตรียมพร้อมตอบโต้เด็ดขาดชี้เป็นอาชญากรรมสงครามค่ะ
0: ครับในหน้าหนึ่งของมติชนเช้านี้มีภาพบรรยากาศนะครับที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจุดเทียนมหามงคลชัยมงคลนะครับในระหว่างเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำสืบสานประเพณีคู่เมืองเพชรบูรณ์และต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารตำบลสะเคียสะเดียงจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวานนี้ครับ
1: ค่ะช่วงนี้นะคะเทศกาลกินเจกินเจหรือเปล่าคะ
0: ไม่ได้กินเจครับกินอาหารเจได
1: ้แต่กินได้ใช่ไห
0: ม
1: เจบางมื้อแล้วกันแต่สำหรับดิฉันก็กินมาประมาณ20ปีแล้วนะ
0: ค
1: ะแล้วก็เป็นคนชอบอาหารเจด้วยนะคะมีโอกาสก็ทานซึ่งตอนนี้ก็เป็นเทศกาลกินเจค่ะที่จัดขึ้นระหว่าง 10-18 ตุลาคมโดยบรรยากาศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเยาวราชนะคะหรือว่าพื้นที่อื่นๆอย่างจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยก็ถือว่าคึกคักนะคะแม้ว่าบางพื้นที่อาหารเจผักต่างๆจะราคาสูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมก็ทำส่งผลให้ผักที่ปลูกเนี่ยเก็บเกี่ยวไม่ได้เนาะตามเป้าหมายในเรื่องของผลผลิตรวมไปถึงราคาที่แพงขึ้นเนี่ยก็ทำให้หลายคนก็ตัดสินใจนะคะเอ๊ะลังเลจะยังไงดีนะคะจะกินหรือไม่กินยังไงแต่ว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าหลายพื้นที่ก็บอกว่าจะคงราคาไว้นะคะแม้ว่าสถานการณ์ราคาข้าวของต่างๆน้ำมันอะไรต่างๆนะคะน้ำท่วมเนี่ยทำให้ข้าวของแพงขึ้นในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะมีภาพบรรยากาศกินเจอิ่มบุญกินเจชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากไปจับจ่ายซื้ออาหารเจปราศจากเนื้อสัตว์ทุกชนิดร่วมมดเว้นทำบาปอิ่มบุญอิ่มใจเติมพลังบารมีสตรีทฟู้ดร้อยล้านเทศกาลกินเจเยาวราช2569คึกคักค่ะ
0: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณเยมินแหวนเครือและผมภูเบศสุนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเริ่มแล้ว IMF World Bank 2026รัฐบาลเปิดเวทีโชว์ศักยภาพเศรษฐกิจไทยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยเริ่มเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Annual Meetings 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลมุ่งใช้โอกาสที่ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารสถาบันการเงินและผู้แทนจากนานาประเทศเดินทางมาร่วมประชุมนำเสนอศักยภาพเศรษฐกิจไทยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตให้เศรษฐกิจไทยในระยะยาวกิจกรรมสำคัญในวันแรกนี้คือการเปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion ซึ่งเป็นพื้นที่นำเสนอศักยภาพและแนวทางการพัฒนาประเทศไทยใน3ด้านสำคัญได้แก่โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะดิจิทัลการรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบสุขภาพกับเศรษฐกิจรองรับสังคมอายุยืนเพื่อสะท้อนจุดแข็งของไทยในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านเศรษฐกิจนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมใช้เวทีครั้งนี้นำเสนอความพร้อมของประเทศไทยในฐานะฐานการลงทุนสำคัญของภูมิภาคโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำว่าการเป็นเจ้าภาพประชุมระดับโลกครั้งนี้ต้องไม่ใช่เพียงการจัดงานให้สำเร็จแต่ต้องต่อยอดเป็นโอกาสด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนสร้างรายได้ให้ภาคธุรกิจและภาคบริการพร้อมส่งต่อประโยชน์ไปถึงประชาชนโดยรัฐบาลจะใช้ตลอดสัปดาห์การประชุมผลักดันบทบาทประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกอย่างเต็มที่ทั้งนี้การประชุมเต็มคณะของผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ตุลาคม2569ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของการประชุมประจำปีครั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งเจเศรษฐ์ลงพื้นที่กาญจนบุรีหลังน้ำท่วมหนักนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างใกล้ชิดและได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนรวมทั้งได้มอบหมายให้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้นายเจเศรษฐ์เคยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มาแล้วครั้งหนึ่งทางนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกรวมทั้งดูแลเรื่องอาหารศูนย์พักพิงให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจ

0: ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกา
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและโชว์เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
7: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
6: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
7: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
9: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
2: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
3: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
4: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
5: MCOT จันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
6: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เอ็มขอดจัน 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
1: วันเริ่มต้นการทำงานวันแรกของสัปดาห์ในวันจันทร์แบบนี้หลายเพลงเพราะต่อเนื่องให้คุณได้ฟังกันที่นี่เหมือนเดิมเลยค่ะปังปอนมารายงานตัวพร้อมกับเพลงย้อนวัย1ชั่วโมงแรกแบบนี้8โมงถึง9โมงวันนี้วันจันทร์หลายคนเนี่ยทานเจกันแบบเต็มตัวนะคะตั้งแต่วันที่7ที่8ที่ผ่านมาแล้วต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยคึกคักมากๆเลยนะคะสำหรับโรงเจในตัวเมืองจันทบุรีทั้ง2โรงเจเลยคุณผู้ฟังหลายคนเดินทางไปทานอาหารกันนะคะบางคนติดอกติดใจชวนญาติพี่น้องเนี่ยมารอทานโรงเจกันด้วยค่ะส่วนใครเดินทางไปทั้ง2โรงเจบรรยากาศในช่วงเช้าของวันนี้ก็ยังคงคึกคักเหมือนเดิมเลยแม้ว่าเมื่อวานจะมีฝนตกโปรยปรายลงมาในหลายพื้นที่นะคะช่วงนี้ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยค่ะจะมีฝนแบบนี้นะคะไปจนถึงวันที่13ตุลาคม2569นั่นเองค่ะดูและรักษาสุขภาพร่างกายเอาไว้ด้วยส่วนบรรยากาศรอบๆตัวเมืองกับการกินเจก็ต้องบอกว่าปีนี้คึกคักไม่แพ้กันเช่นเดียวนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญนะวันนี้ใครอยากจะย้อนวัยด้วยการเพิ่มเติมเพลงเพราะเข้ามาได้เลยในวันจันทร์การเริ่มต้นการทำงานวันแรกของสัปดาห์12ตุลาคม2569แบบนี้นะคะ
0: เอ็มขอดฮัลโหลวันวาน

ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: อตกรีนนิวส์ชมรมนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เตือนภัยเกี่ยวกับน้ำแข็งติดไฟพลังงานแห่งอนาคตความสำเร็จของจีนที่อาจเปลี่ยนแปลงโฉมการตลาดพลังงานโลกได้โดยมีการระบุว่าจีนได้มีการประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญกับการขุดและนำน้ำแข็งติดไฟขึ้นมาจากใต้ทะเลบริเวณเมืองเซินหูในทะเลจีนใต้ถือเป็นก้าวสำคัญที่อาจจะเป็นการปฏิวัติแห่งพลังงานของโลกในอนาคตซึ่งศักยภาพของน้ำแข็งติดไฟนี้ทำให้ทั่วโลกจับตามองและนอกจากนี้จะได้พลังงานที่ค่อนข้างสูงและยังลดการปล่อยมลพิษที่น้อยกว่าเดิมน้อยกว่าถ่านหินน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั่วไปอีกทั้งยังมีปริมาณสำรองมหาศาลนักวิจัยคาดว่าเพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ได้นานถึง 1,000 ปีและอาจมากกว่าปริมาณสำรองหินใต้ดินนอกจากนี้อาจจะมีความมั่งคั่งของประเทศผู้ผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางที่จะต้องมีการพิจารณาเรื่องนี้ต่อไปอีกด้วย
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

ช่วงนี้มาอัปเดตเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในจันทบุรีให้ได้ฟังกันหน่อยก็แล้วกันนะหลายคนรู้กันอยู่แล้วนะคะพรุ่งนี้13ตุลาคมเนี่ยเป็นวันนวมินทรมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทางด้านของเทศบาลเมืองเกาะขวางคุณผู้ฟังเขามีกิจกรรมเกิดขึ้นค่ะในวันพรุ่งนี้ตอนเช้า 6:30 นะคะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแล้วช่วงเวลา 8:00 มีกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณคลองพักเดียวรำไพในช่วงค่ำ 4:00 นนะคุณผู้ฟังจะมีกิจกรรมการแสดงต่างๆมากมายเลยทีเดียวค่ะแล้ว 20:30 มาเจอกันค่ะกับพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณใครไปร่วมงานนี้ขอความกรุณาทุกท่านเลยนะคะสวมใส่เสื้อสีเหลืองติดเครื่องหมายไว้ทุกหรือจะเป็นชุดจิตอาสาก็ได้ค่ะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกันได้ทั้งภาคเช้าภาคค่ำกันเลยทีเดียวท่านไหนที่อยากจะร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลนะคะที่อยากจะทำโรงทานเพื่อเลี้ยงอาหารให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเย็นติดต่อไปได้เลยค่ะที่สำนักปลัดเทศบาลเมืองเกาะขวางเบอร์นี้0394602291นะคะก็เป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เอามาอัปเดตให้ทุกท่านได้ติดตามฟังกันด้วยเผื่อว่าใครที่พรุ่งนี้หยุดเนี่ยอยากจะไปร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้สามารถไปกันได้เลยนะคะ

0: ฮอตกรีนนิวส์
1: ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้กลายเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาในระยะยาวของประเทศไทยทั้งภาคธุรกิจผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างให้ความสำคัญกับเรื่องนี้สำหรับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และแบรนด์ธุรกิจโรงแรมต่างให้ความสำคัญในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นการนำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและเสริมสร้างแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบซึ่งประเทศไทยจึงก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนขึ้นเมื่อความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากยิ่งขึ้นในทุกภาคอุตสาหกรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบมีแนวโน้มที่จะเตรียมความพร้อมรับมือโอกาสและความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: อตกรีนนิวส
1: ์กรีนพีทร่วมกับนักวิจัยสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพทะเลชุมพรสงขลาพบสัตว์หน้าดินหลากหลายชนิดเป็นตัวชี้วัดสุขภาพทางทะเลเช่นแพลงก์ตอนน้อนธนูกุ้งลูซิเฟอร์ไข่ปลาต่างๆเรียกร้องให้สร้างทะเลชุมชนหรือพื้นที่คุ้มครองทางทะเลที่ชุมชนเป็นผู้นำเพื่อปกป้องระบบนิเวศและสิทธิชาวประมงนอกจากนี้มีการเก็บข้อมูลร่วมกันระหว่างรัฐนักวิจัยชุมชนท้องถิ่นอีกทั้งยังช่วยกันเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและเศรษฐกิจของชุมชนนอกจากนี้ยังมีการพร้อมสนับสนุนสิทธิของชาวประมงพื้นบ้านชุมชนชายฝั่งที่กำลังเผชิญผลกระทบจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศมลพิษจากอุตสาหกรรมการประมงทำลายล้างรวมถึงโครงสร้างพัฒนาขนาดใหญ่เช่นนิยมอุตสาหกรรมริมทะเลหรือท่าเรือน้ำลึกที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้ Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

ขณะนี้เวลา9นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจยืนยันไม่มีปิดการจราจรช่วงประชุม IMF World Bank 2026พลตำรวจรีสิริวัตรดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดประชาชนสามารถสัญจรในทุกเส้นทางได้ตามปกติส่วนกรณีปรากฏภาพข่าวหนังสือสน.ลุมพินีออกคำสั่งเพื่อปิดการจราจรนั้นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าหนังสือดังกล่าวเป็นของจริงแต่เผื่อไว้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนในเส้นทางดังกล่าวเท่านั้นไม่ได้มีการปิดการจราจรโดยถาวรแต่อย่างใดยืนยันจะอำนวยความสะดวกการจราจรตลอดช่วงการประชุมโดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนทางนี้รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

0: ซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมและใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงการจราจรติดขัดโดยเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงโดยรอบสวนเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกพร้อมพงซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงถนนพระราม4คลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่สวนเบญจกิติเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ขณะเดียวกันเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดให้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โรงแรมที่พักผู้แทนต่างประเทศ22แห่งและอาคารวันแบงคอกฟอรัมรวมถึงถนนและพื้นที่โดยรอบอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมายการชุมนุมสาธารณะมีผล 10-20 ตุลาคม2569เพื่อรองรับการประชุม IMF World Bank 2026เอกภพชี้รัฐบาลมีมาตรการช่วยน้ำท่วมครบทุกมิติทั้งเงินเยียวยาประกันภัยพิบัติเกษตรกรพักหนี้เติมทุนผู้ประกอบการนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วหลายส่วนครอบคลุมทั้งประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการและภาคธุรกิจตั้งแต่ช่วงเกิดภัยการเยียวยาความเสียหายไปจนถึงการฟื้นอาชีพและธุรกิจหลังน้ำลดสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมรัฐบาลมีทั้งเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีและการช่วยเหลือตามระเบียบเงินทดลองราชการโดยผู้เข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมถึงความช่วยเหลือกรณีบ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับธนาคารออมสินเดินหน้าโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องแม้ในวันหยุดโดยณวันที่11ตุลาคมมีการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาทและยังทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่จังหวัดตรวจสอบและส่งเข้าสู่ระบบประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะการขอรับเงินเยียวยาแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือเว็บไซต์ relief.disaster.go.th เพื่อดูความคืบหน้าตั้งแต่การรับเรื่องการตรวจสอบสิทธิ์จนถึงสถานะการโอนเงินในส่วนของภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปรัฐบาลเริ่มใช้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวสำหรับที่อยู่อาศัยราว30ล้านหลังคาเรือนโดยกรณีน้ำท่วมมีวงเงินคุ้มครองบ้านสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งและกรณีเสียชีวิตคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนตามเงื่อนไขกรมธรรม์อย่างไรก็ตามนอกจากเงินเยียวยาโดยตรงกระทรวงการคลังยังประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐออกมาตรการช่วยทั้งประชาชนและผู้ประกอบการครอบคลุมการพักชำระหนี้สินเชื่อฉุกเฉินเงินทุนซ่อมบ้านซ่อมเครื่องมือทำกินเติมสภาพคล่องและสินเชื่อฟื้นฟูกิจการเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบกลับมาตั้งหลักได้เร็วที่สุดส่วนเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายทั้งพืชปศุสัตว์และประมงมีมาตรการเยียวยาตามประเภทความเสียหายขณะที่ผู้ค้ารายย่อยและ SME มีช่องทางเข้าถึงมาตรการทางการเงินของธนาคารรัฐเพื่อประคองกิจการและฟื้นรายได้หลังสถานการณ์คลี่คลาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมง

0: โมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
2: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
3: ์เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plusจะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้ดเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนไวให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนไวผิว
6: การแก้ไขทุเรียนที่รากเสียหายจากน้ำท่วมถึงแม้รากจะเน่าใบแห้งร่วงกิ่งตายแล้วก็ยังมีพลังงานสะสมเหลืออยู่ในต้นพอที่จะแตกยอดแตกใบเพื่อหนีตายได้อีกครั้งให้ช่วยด้วยการตัดให้เหลือครึ่งต้นเพื่อลดการใช้พลังงานลดการขายน้ำแล้วพ่นปิดปากแผลด้วยยาราดูดซึมดีๆราคาหลักร้อยต่อน้ำพันลิตรพร้อมน้ำขยายจุลินทรีย์บาซิลัส7สายพันธุ์เพื่อเบียดคุมโรคพืชเปลี่ยนน้ำตาลในเครื่องดื่มชูกำลังหรือน้ำตาลแดงให้เป็นฟุกโทสและกลูโคสพลังงานสำเร็จรูปทางด่วนสร้างอะมิโนโปรตีนให้พืชเอาไปซ่อมสร้างรากเนื้อเยื่อเซลล์ขึ้นมาใหม่ที่ร้านคลังเกษตรบางเขนทุกสาขาแถมตัวนัวดินฟู1กะลอน5ลิตรเปลี่ยนดินเหนียวดินแฉะให้เป็นดินร่วนฟูเติมออกซิเจนให้แก่รากฆ่าเชื้อโรคในดินเป็นการช่วยทำให้ทุเรียนฟื้นต้นอย่างเร่งรัดหลังน้ำท่วมถ้าแตกใบอ่อนได้2ปีต้นก็พร้อมที่จะให้ผลผลิตใหม่ถ้าจะปลูกเสริมปลูกแซมก็ปลูกร่วมกันไปดีกว่าปล่อยให้ตายนะครับ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02201

0: 0812-089-0909
1: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
0: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: M-Court จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: M-Court จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M-Court จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Court Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: M-Court New Jones

ช่วงนี้เทศกาลกินเจพลาดกันไม่ได้เพราะว่ามีเมนูอร่อยๆให้คุณได้เลือกทานกันเป็นประจำทุกวันเลยค่ะรวมเมนูเต้าหู้ที่อร่อยทำง่ายมีประโยชน์ทั้งเมนูต้มผัดทอดแล้วก็นึ่งค่ะสามารถเลือกทำได้ตามใจเลยนะคุณผู้ฟังแต่บางคนบอกว่าขี้เกียจจังเลยหรือว่าทำไม่เป็นนะคะก็จะมีร้านอาหารที่อยู่ตามโรงเจหรือว่าร้านอาหารเจที่เขาจะมีเมนูอร่อยๆให้คุณได้เลือกกันด้วยค่ะพูดถึงเมนูเต้าหู้ยอดนิยมตอนนี้นะคะหลายคนอยากจะได้ความแซ่บเลือกเป็นเต้าหู้เจเอามาทำเป็นลาบได้เลยค่ะเต้าหู้แข็งรวนหรือว่าจะไปสับไปผสมกับเห็ดนางฟ้าเห็ดหอมคลุกข้าวคั่วพริกป่นน้ำมะนาวเติมซีอิ๊วขาวเจลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันกินกับผักสดนี่อร่อยมากๆเลยทีเดียวนะคะหรือจะไปทำเต้าหู้น้ำแดงเจก็ได้ค่ะยำเต้าหู้ฟูเต้าหู้ทอดเจพร้อมกับน้ำจิ้มนะคะหรือจะเป็นเต้าหู้ผัดขิงเจก็ได้เต้าหู้ซอสมิโซะอันนี้ก็อร่อยมากๆเลยนะคะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นค่ะเอาไปจีกระทะให้เหลืองสวยเลยแล้วก็ราดด้วยซอสมิโซะปรุงรสด้วยงานะคะอร่อยแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเมนูทางเลือกเพื่อสุขภาพที่สำคัญบางคนบอกว่าขี้เกียจออกไปซื้ออยากจะทำอาหารเองนะคะก็ลองดูนะเป็นเมนูเจอร่อยๆนะคะมีประโยชน์แบบนี้นั่นเองค่ะ

0: พอร์ตกรีนนิวส์
1: นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีที่เปลี่ยนของเหลือทิ้งให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงพร้อมสร้างรายได้ลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันพลังวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมสาหร่ายทะเลจากฟิวเจอร์ฟู้ดสู่เส้นใยชีวมวลผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อความยั่งยืนการต่อยอดเป็นเส้นใยชีวมวลและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

0: นวัตกรรมดังกล่าวไม่เพียงช่วยลดปริมาณของเสียจากระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแต่ยังเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรชีวภาพสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนการจัดการบ่อเลี้ยงกุ้งและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอสีเขียวของประเทศไทยสอดคล้องกับแนวทาง BCG Economy ที่มุ่งสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: เดี๋ยวช่วงนี้พักเรื่องราวความอร่อยแล้วก็เรื่องราวความบันเทิงของปังปอนเอาไว้แป๊บหนึ่งก่อนเพราะว่าต้องส่งหน้าที่ต่อให้กับดีเจวันด้าในการดูแลคุณผู้ฟังค่ะในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะแล้วปังปอนกลับมารายงานตัวอีกที10โมงเป็นต้นไปมีเพลงสติงเพราะๆรอคุณอยู่เหมือนเดิมเลยแต่ว่าช่วงนี้ส่งหน้าที่ให้กับดีเจวันด้าก่อนเลยค่ะ
1: M ขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
2: เอ็กคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กช่วงเพลงรักจากเพศัตว์โดยแวนด้าอยู่ดี
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของการติดตามรับฟังรายการเพลงรักจะเพศัตว์ค่ะมาแล้วกลับมาเหมือนเดิมจำได้หรือเปล่าเขาบอกว่าจำได้สิพี่แวนด้าน้องแวนด้าก็มานั่งพูดคุยกับท่านผู้ฟังกันเหมือนเดิมที่สถานีวิทยุอสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้าค่ะกับเรื่องราวที่นำมาฝากกันตรงนี้นั่นคือในส่วนของเพศัตว์บอดี้ไว้เทนนิ่งโลชั่นเป็นที่ไว้วางใจเป็นที่รู้จักของทุกท่านค่ะแอบถามหน่อยสิว่ามีใครเป็นไหมเวลาที่เราไปซื้อเสื้อผ้าตัวเก่งๆและแอบเซ็กซี่ชิวผิวอยู่คนเดียวแล้วก็กลับมาพับไว้เหมือนเดิมเพราะอะไรคะก็เพราะว่าผิวของเราดูหมองๆไม่สดใสเลยไม่มั่นใจว่าจะกล้าใส่หรือเปล่านะซ่อนผิวไม่อยากอวดใครอย่าปล่อยให้ความหมองปิดกั้นโอกาสดีๆในชีวิตของเราเลยได้เวลาเลิกซ่อนออร่าแล้วนะคะวันนี้หยิบโลชั่นเภสัชมาปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสกันอย่างล้ำลึกดีกว่านะคะบูสต์ความมั่นใจในตัวเองค่ะเตรียมชุดตัวเก่งออกมาแล้วออกไปสาดแสงสว่างว่าไปให้โลกเห็นกันดีกว่านะคะว่าผิวของเราไม่ได้หมองคล้ำอีกต่อไปถ้าเราเลือกที่จะใช้โลชั่นเภสัชนะคะโลชั่นเภสัชเนี่ยมีให้คุณผู้ฟังได้เรียกกันถึง3สี3กลิ่นแล้วก็มีเพิ่มสีที่ทุกท่านบอกว่าเป็นสีใหม่เลยนะคะสีชมพูเข้มเรดเลิฟแอปเปิลเร่งผิวสว่างแบบคูณ2ต้องไปลองใช้แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็น

0: เจมสีชมพูอ่อนหรือจะเป็นสูตรอัลฟาอะบูตินสีเขียวสูตรปกป้องผิว24ชั่วโมงสีฟ้าและสูตรปรับปรุงใหม่คือสีชมพูเข้มเรดเลิฟแอปเปิ้ลนี่แหละนะคะเร่งทำให้ผิวของคุณสว่างแบบคูณ2ต้องลองแล้วค่ะหาซื้อได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไปมีวางจำหน่ายโดยทั่วถึงจำหน่ายขายดีทั่วประเทศไทยค่ะ
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและฉันชอบเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและฉันชอบเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: ลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเลิศโชว์เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: ท่านผู้ฟังคะพูดถึงโลชั่นคุณภาพแล้วเนี่ยเรานึกถึงโลชั่นเภสัชกันเลยเพราะว่าโลชั่นเภสัชเนี่ยใช้แล้วบอกต่อปากต่อปากนะคะทุกบ้านต้องมีค่ะทุกบ้านต้องยกให้โลชั่นเภสัชนะคะเขาขึ้นชื่อในเรื่องของการปรับผิวที่ดูบองๆไม่สดใสให้เปล่งประกายใสสว่างมีออร่าหลายคนถามว่าสูตรไหนดีหน้าตอบเลยค่ะว่าดีทุกสีทุกสูตรเพราะเขามีวิตามินB3 ช่วยอัพผิวสว่างใสแถมสารสกัดคือพรีเมียมตัวเด็ดๆนำเข้าทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวิตามินอีจากญี่ปุ่นอัลฟาอะบูตินจากอเมริกาเรดเลิฟแอปเปิลจากเกาหลีใช้แล้วรับรองผิวสวยออร่าฟุ้งทุกสูตรไม่ว่าจะเป็นสูตรคอลลาเจนสีชมพูอ่อนสูตรอัลฟาอะบูตินสีเขียวสูตรปกป้องผิว24ชั่วโมงสีฟ้าและสูตรปรับปรุงใบสีชมพูเข้มเรดเลิฟแอปเปิลเร่งดูแลผิวพรรณของคุณแบบคูณ2ต้องลองแล้วค่ะวันนี้เลือกหาโลชั่นเภสัชเลือกหาซื้อกันได้เลยค่ะร้านค้าและห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไปมีวางจำหน่ายโดยทั่วถึงจำหน่ายขายดีทั่วประเทศไทยก็ต้องโลชั่นเภสัชเท่านั้นฝากท่านผู้ฟังกันทุกๆท่านแล้วก็อย่าลืมฝากบอกต่อกันไปด้วยค่ะ
0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเลิศโชว์เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเลิศโชว์เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเลิศโชว์เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: ท่านผู้ฟังคะผิวสวยใสแล้วเราก็จะมีความมั่นใจเกินร้อยแล้วก็สามารถที่จะโชว์ได้ไปไหนมาไหนได้แบบสบายอกสบายใจนะคะวันนี้เรามาอัพผิวสวยกันต่อเลยค่ะกับโลชั่นเภสัชนอกจากจะช่วยทำให้ผิวของคุณสว่างกระจ่างใสจุดด่างดำสีผิวไม่สม่ำเสมอก็จะจางลงด้วยถ้าใช้แบบต่อเนื่องผิวก็จะยิ่งเนียนใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนื้อโลชั่นเข้มข้นแต่เขาซึมไวนะคะทาบ่อยได้เท่าไหร่ก็ได้ค่ะบางท่านบอกว่าทาบ่อยๆผิวจะแห้งไหมโลชั่นเภสัชทาได้เลยทาวนไปวนมาได้เลยค่ะจะเป็นเช้ากลางวันก่อนนอนผิวของคุณก็จะพร้อมมีออร่ามาเต็มเลยค่ะมั่นใจเกินร้อยชวนพี่ๆน้องๆทุกท่านมาเลิกซ่อนผิวหมองๆกันดีกว่าแล้วออกไปโชว์ผิวสวยๆให้ชาวโลกได้รู้ว่าผิวของฉันเนี่ยสวยแล้วนะเพราะได้โลชั่นเภสัชผิวสวยต้องโชว์ค่ะวันนี้เลือกหาซื้อโลชั่นเภสัชที่มีให้คุณได้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะสูตรคอลลาเจนสีเขียวอัลฟาอะบูตินหรือจะเป็นสีฟ้าสูตรปรับปรุงใหม่นะคะ

แล้วก็สีชมพูเข้มเรดเลิฟแอปเปิ้ลเร่งผิวให้สว่างแบบคูณ2ต้องลองแล้วค่ะวันนี้เลือกหาซื้อโลชั่นเภสัชไปใช้ได้เลยที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าทั่วไปมีวางจำหน่ายทั่วถึงจำหน่ายขายดีทั่วประเทศไทยก็ต้องโลชั่นเภสัชค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วจะลากันไปก่อนดูแลรักษาสุขภาพร่างกายมีความสุขกันมากๆวันนี้

นี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้เข้าร่วมประชุม IMF World Bank 2026ทยอยเดินทางถึงศูนย์สิริกิติ์บรรดาผู้นำทางการเงินผู้นำธนาคารกลางและรัฐมนตรีคลังจาก191ประเทศสมาชิกเริ่มทยอยเดินทางมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings 2026จากยอดผู้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการมากกว่า 17,000 คนยังไม่นับรวมภาคเอกชนที่เดินทางเข้ามาเองขณะที่สื่อมวลชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมทำข่าวในครั้งนี้รวมถึงบมจ.อสมท.ที่เป็น Official Media Partner กับงานประชุมวาระการประชุมหลักๆตลอด1สัปดาห์นี้เป็นเรื่องการระดมทุนเอกชน AI และการพัฒนาการเข้าถึงพลังงานและอนาคตของการสร้างงานทั่วประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาสำหรับช่วงแรกของการเปิดประชุมวันแรกคือ World Bank Group Flagship Small AI More and Better Jobs จะมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมการประชุมพร้อมด้วยนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดสำหรับผู้ที่เดินทางมาโดยรถไฟฟ้าใต้ดินมีการปิดทางเชื่อมเข้าสู่ตัวอาคารต้องใช้ทางออกด้านบนถนนเพื่อเข้าสู่ตัวอาคารโดยมีการตรวจตราสัมภาระอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังมีการปรับรูปแบบ Work from Home ของหน่วย

0: การรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยไม่ได้มีการปิดถนนแต่อย่างใดสำหรับสวนสาธารณะที่อยู่ติดกับศูนย์เศรษฐกิจยังเปิดให้ประชาชนใช้บริการได้แต่จะปิดเพียงพื้นที่บางส่วนที่อยู่ติดกับอาคารตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดอนุทินสั่งพักประชุมเช้าปภ.ช่วงประชุมเวิร์ลแบงก์หลังประเมินสถานการณ์น้ำอยู่ในการควบคุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนเริ่มการประชุมว่าคาดหวังว่าสถานการณ์อุทกภัยที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่น่าจะเข้าสู่ช่วงท้ายของการบริหารจัดการและน่าจะเป็นช่วงที่หนักในรอบท้ายของฤดูกาลโดยจากที่คาดการปริมาณฝนว่าจะตกในระดับปานกลางถึงค่อนข้างหนักแต่ไม่ได้รุนแรงเกินกว่าที่จะบริหารจัดการได้ทุกอย่างสามารถผ่านไปได้ด้วยความเรียบร้อยแม้แต่พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเช่นกรุงเทพมหานครซึ่งทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขสถานการณ์จนเกือบเข้าสู่ภาวะปกตินายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมการเร่งสำรวจรายชื่อผู้ได้รับความเสียหายที่เข้าข่ายจะได้รับเงินเยียวยาซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ได้มีการโอนเงินจากธนาคารออมสินไปแล้ว5รอบรวมทั้งสิ้น 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้านบาทในส่วนของสถานการณ์น้ำโดยรวมเมื่อวานนี้ต้องขอชื่นชมจังหวัดเพชรบุรีที่บริหารจัดการเส้นทางน้ำและการระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วระดับน้ำลดลงจนเกือบแห้งหมดแล้วถือเป็นแบบอย่างในการทำงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์ในแต่ละจังหวัดถือว่าจังหวัดเพชรบุรีสามารถดำเนินการได้ดีทำให้น้ำสูงถึงระดับหัวเข่าลดลงได้เพียงภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงพร้อมฝากถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ขอให้มีการเตรียมการรับมือเช่นนี้ส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วนายกรัฐมนตรีได้ขอให้เร่งฟื้นฟูเยียวยาและฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคการทำความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนและเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรได้ปกติและประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและขอให้เร่งรัดกระบวนการสำรวจเพื่อประเมินความเสียหายและลดขั้นตอนทางเอกสารเพื่อจะได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนอย่างถูกต้องโปร่งใสรวดเร็วนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าเนื่องจากสัปดาห์นี้ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank โดยมีการประกาศวันหยุดราชการและขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ Work From Home เพื่อเป็นการผ่อนคลายสภาพการจราจรและเนื่องจากสถานการณ์น้ำอยู่ในการควบคุมแล้วจะขอพักการประชุมประจำวันในช่วงเช้าแต่ก็ขอให้มีการสแตนบายไว้หลังจากนี้ตนจะโฟกัสลงไปในพื้นที่ภาคใต้ขอให้ปภ.ประเมินสถานการณ์อีกครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
8: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน

0: ดบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
1: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรน
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
8: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอัลล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
9: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
10: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
11: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
12: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

อยู่กันในช่วงนี้ปังปอนมารายงานตัวเหมือนเดิมเลยคุณผู้ฟังขาช่วงนี้นะคะพูดถึงการกินเจเนี่ยหลายคนบอกว่ากินเจแบบไหนไม่ให้หน้าเบื่อนะคะเพราะว่าจะมีสูตรน้ำพริกอร่อยๆค่ะที่หลายคนชื่นชอบมาเล่าให้ได้ฟังกันด้วยนะคุณผู้ฟังพูดถึงน้ำพริกเจนะคะอันนี้เนี่ยสามารถทำกินเองก็ได้หรือคุณจะไปลองตามหาซื้อนะคะที่ร้านที่เขาขายอาหารเจเห็นมีหลายร้านด้วยเหมือนกันนะคะจะมีรสชาติที่อร่อยทำเองก็ได้ง่ายๆที่บ้านเรียกได้ว่าแซ่บกว่านี้ไม่มีแล้วคุณผู้ฟังขาซื้อในส่วนของวัตถุดิบครั้งเดียวแต่ว่าคุณสามารถเก็บเอาไว้ได้นานเลยนะคะ 3-5 วันค่ะอย่างน้ำพริกเต้าหู้ยี้สีสันหน้าตาคล้ายน้ำพริกกะปิเอาไว้กินกับผักสดหรือจะเป็นผักลวกนะคะข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยมากๆเลยทีเดียวค่ะพูดถึงน้ำพริกเต้าหู้ยี้เจนะคะทำง่ายมากๆเลยคุณมีเพียงแค่

0: เต้าหู้ยี้1ก้อนเต้าหู้ขาวครึ่งก้อนมะนาว1ลูกนะคะพริกขี้หนูสัก10เม็ดมะเขือพวงไปผสมผสานกับน้ำพริกนะคะใส่น้ำตาลมะพร้าวคลุกเคล้าให้เข้ากันอร่อยอย่าบอกใครเลยทีเดียวค่ะหลายคนบอกว่าเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยอยากจะทานมากๆเลยนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำพริกอ่องเจก็ได้ค่ะใส่เต้าหู้มะเขือเทศซอสเห็ดหอมปรุงรสด้วยในส่วนของผงปรุงรสเห็ดหอมก็ได้ค่ะใส่ซีอิ๊วขาวใส่น้ำเปล่านะคะแล้วก็น้ำมันพืชวิธีการทำง่ายแบบนี้เลยหั่นเต้าหู้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมจากนั้นก็ไปทอดในกระทะให้มีความเหลืองกรอบนะพักไว้ก่อนค่ะหั่นมะเขือเทศเป็นลูกเต๋านำลงกระทะปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมปรุงรสด้วยผงปรุงเห็ดหอมซีอิ๊วขาวน้ำเปล่านิดเดียวพอชิมรสชาติตามใจชอบรอเดือดแป๊บนึงนะคะจากนั้นเอาเต้าหู้ที่คุณทอดไว้เมื่อกี้เอาลงไปผัดเลยค่ะรับรองว่าอร่อยเป็นน้ำพริกที่หลายคนชื่นชอบกับน้ำพริกอ่องเจทานกับผักสดๆข้าวสวยร้อนๆ นะคะสามารถเก็บเอาไว้ได้ประมาณสัก 3-5 วันเรียกได้ว่าใครชื่นชอบการทำน้ำพริกลองดูค่ะสำหรับเมนูเจอร่อยๆแบบนี้นั่นเองนะคะ
1: M ขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
2: M ขอดกรีนนิวส์
0: เทศบาลตำบลสนามชัยอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการป้องกันมลพิษจากฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ตำบลสนามชัยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอันได้แก่เด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและหัวใจถึงอันตรายและผลกระทบของฝุ่นละออง PM2.5 ต่อสุขภาพซึ่งข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่าฝุ่น PM2.5 สามารถแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้เทศบาลตำบลสนามชัยยังได้มีการมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกด้วย
2: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: พอร์ตกรีนนิวส์
1: หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหน่วยวิจัยดีเด่นประจำปี2566และ2567มีเป้าหมายในการวิจัยนวัตกรรมวัสดุรักโลกในทุกภาคส่วนของประเทศทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมตระหนักถึงความสำคัญของสภาวะโลกร้อนและส่งเสริมนโยบายลดการเผาคิดค้นกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลสำหรับใช้เพาะชำไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงกล้าไม้อื่นๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุที่เหลือทิ้งจากการเกษตรกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลเป็นภาชนะสำหรับเพาะกล้าไม้ตั้งแต่อนุบาลจนโตเพียงพอสำหรับการลงปลูกในแปลงปลูกหรือในหลุมหรือการย้ายกระถางปลูกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยไม่ต้องถอดรากออกจากกระถางซึ่งทำมาจากชีวมวลที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรอาทิฟางข้าวแกลบใยมะพร้าวยอดอ้อยใบอ้อยสังข้าวโพดเศษหญ้ารากพืชสามารถช้อนชัยออกจากก้นกระถางและด้านข้างของกระถางได้เป็นอย่างดีรวมถึงมีความสามารถในการอุ้มน้ำและระบายน้ำช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีอีกทั้งยังมีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอีกด้วย
0: M-COT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: พอร์ตกรีนนิวส์
1: การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในภูมิภาคอาเซียนหากจะพูดถึงน้ำบาดาลเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงด้านน้ำของภูมิภาคอาเซียนนับเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผลักดันให้การบริหารจัดการน้ำบาดาลเป็นวาระสำคัญในกรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียนเพื่อให้ทุกประเทศสามารถปรับตัวและรับมือวิกฤตน้ำรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการประชุมมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนยกระดับความรู้ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลรวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนอีกด้วย
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: Free News
1: จากรายงานองค์การแรงงานระหว่างประเทศเมื่อปี2020เศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทยคิดเป็นประมาณ 7% ของการจ้างแรงงานทั้งหมดของประเทศซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 6% รายงานยังคงระบุว่าเศรษฐกิจสีเขียวในประเทศไทยมีศักยภาพที่จะสามารถสร้างงานเพิ่มได้ 1.2 ล้านตำแหน่งภายในปี2030ทั้งในภาคธุรกิจด้านพลังงานเคมีภาคธุรกิจด้านอาหารการเกษตรภาคธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพและภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมรัฐบาลไทยพยายามสนับสนุนให้เกิดตำแหน่งงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านนโยบายต่างๆที่สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้มีการรับแรงงานในภาคสีเขียวเพิ่มมากยิ่งขึ้น
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร021143990
2: เอ็มคอร์ดฮิวจัน

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: เอ็มพอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิเอ็มพอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็กการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

ช่วงนี้เดินทางเข้าวงการบันเทิงไปอัปเดตเรื่องราวของดารารุ่นเก่าหน่อยก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังหลายคนรู้นะคะว่านางเอกกลุ่มนี้เนี่ยเขารวมตัวกันเมื่อไหร่ก็ต้องมีเรื่องให้ได้เมาส์กันตลอดเลยค่ะหลายคนนะคะก็คงจะนึกภาพออกนะคะว่าเห็นภาพแล้วเนี่ยก็จะเป็นนางเอกในยุคนั้นที่เรียกได้ว่ามารวมตัวกันแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอ้อมพิยดาเจี๊ยบโสภิตนภานะคะหรือแม้กระทั่งหน่อยบุษกรค่ะรวมถึงนุ่นวรนุชด้วยนะคะเรียกได้ว่าเขาเป็นการรวมตัวกันค่ะในวันเกิดนะคะอย่างนางเอกรุ่นพี่หน่อยบุษกรในบรรยากาศที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็มีตรภาพของคนในวงการบันเทิงค่ะงานนี้สามีอย่างเคนนะคะธีรเดชเขาก็มาร่วมงานไม่พลาดแน่นอนเพราะว่าเป็นวันเกิดของภรรยาสุดที่รักนั่นเองค่ะมาร่วมเฟรมในโมเมนต์ที่เรียกได้ว่าอบอุ่นมากๆเลยนะคะเป็นการฉลองที่อย่างที่บอกไปเรียบง่ายแบบนี้หลายคนเห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้เพราะว่าเจอดารารุ่นเก่านางเอกในสมัยนั้นที่หลายคนชื่นชอบด้วยนะคะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเต็มไปด้วยความเป็นกันเองมิตรภาพที่น่ารักงานนี้แฟนๆหลายคนเห็นแล้วอยากจะร่วมอวยพรวันเกิดค่ะให้ทั้งโน้นวรนุชแล้วก็พี่หน่อยบุษกรด้วยนะคะที่สำคัญเขาส่งกำลังใจให้กับแก๊งนี้กันทุกคนด้วยให้มีความสุขมีงานดีๆแล้วก็ร่ำรวยต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะ

0: ฮอตกรีนนิวส์
1: การบริโภคอาหารของประเทศไทยเกิดขึ้นตลอดทั้งวันทั้งคืนจึงส่งผลต่อปริมาณขยะอาหารที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยจากรายงานของ UNEP ปี2024เปิดเผยว่าขยะอาหารทั่วโลกในปี2024รวมถึงปี2025เกิดขึ้นจำนวนกว่า 1.05 พันล้านตันมาจากร้านค้าปลีกธุรกิจอาหารจากครัวเรือนคิดเป็นปริมาณขยะอาหารต่อคนเท่ากับ 13.12 กิโลกรัมต่อคนต่อปีและเกิดจากภาคครัวเรือนกว่า79กิโลกรัมต่อคนต่อปีส่วนประเทศไทยจากข้อมูลมีการพบปริมาณขยะที่คนไทยสร้างเกินกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่มีการกำหนดขึ้นดังนั้นปัญหาขยะอาหารจึงเป็นอีกปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญแม้หลายคนมองว่าขยะอาหารเป็นสิ่งที่ย่อยสลายได้สุดท้ายก็ไม่ได้ทิ้งร่องรอยไว้เหมือนพลาสติกและเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรจริงๆแล้วขยะอาหารเมื่อไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธีและปล่อยให้เน่าสลายไปเองตามธรรมชาติกระบวนการย่อยนี้แหละที่จะเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาสู่ชั้นบรรยากาศเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

นี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกแจงไม่เชิงพักประชุมปภ.แต่ไทยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bankนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการแจ้งพักประชุมกองบัญชาการป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติว่าไม่เชิงพักแต่ในสัปดาห์นี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank ซึ่งสถานการณ์โดยรวมใกล้เข้าสู่ภาวะปกติเนื่องจากยังเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยไม่กี่จุดส่วนจะต้องส่งรัฐมนตรีเข้าไปประจำการในพื้นที่ภาคใต้ที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเปิดเผยถึงกรณีโรงงานสารเคมีรั่วไหลในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่าให้ไปถามนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยราชบุรียังอ่วมน้ำท่วมสูงบางแห่งสูงถึงหน้าอกโคนขาสถานการณ์น้ำในพื้นที่ราชบุรีเมื่อวานเกิดฝนถล่มและน้ำป่าไหลหลากล่าสุดวันนี้ฝนหยุดตกระดับน้ำบางจุดเริ่มลดระดับลงแล้วอย่างไรก็ตามจุดที่มีมวลน้ำสะสมได้ไหลเอ่อลงมาตามลำห้วยสาขาและล้นตลิ่งทำให้พื้นที่ลุ่มใกล้ถนนเพชรเกษมและคลองตามซอยต่างๆบริเวณหลังวัดเขาน้อยเทียมสวรรค์บ้านเรือนและสวนผลไม้ถูกน้ำท่วมบางแห่งน้ำสูงถึงระดับคนขาและบางแห่งลึกถึงระดับหน้าอกฝ่ายปกครองต้องประสานนำรถแบ็คโฮเข้าขุดลอกวัชพืชผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำบริเวณคอสะพานลำห้วยอ่างทองหนึ่งอ่างทองสองเพื่อเร่งระบายน้ำขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่11เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยระบุว่าในวันนี้และวันพรุ่งนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆวันนี้ภาคใต้จะได้รับผลกระทบส่วนวันพรุ่งนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบทั้งนี้เนื่องจากในช่วง

0: ปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองน้ำท่วมเนปาลซัดหมู่บ้านและสะพานเสียหายทางการเนปาลยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหาย5คนหลังเกิดน้ำป่าหลากพัดบ้านเรือนและสะพานพังเสียหายในเขตโกคาทางตอนกลางของประเทศโดยกองทัพช่วยผู้ประสบภัยได้แล้ว95คนหลายครอบครัวต้องอพยพออกจากบ้านเรือนทางนี้ทางการเนปาลยังไม่เปิดเผยสาเหตุที่ชัดเจนของน้ำท่วมแต่หลายฝ่ายคาดว่าเกิดจากดินถล่มลงมากั้นลำน้ำจนส่งผลให้มวลน้ำล้นทะลักลงมาขณะที่บางส่วนมองว่าฐานน้ำแข็งอาจเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมและล่าสุดยังไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
5: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
7: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
6: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
7: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะ

0: ต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: ขับจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
5: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้ค่ะหลายคนบอกว่าเวลาออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านรู้สึกว่าอากาศมันดูหนักๆฝุ่นควันก็เยอะหายใจไม่ค่อยจะโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะ PM 2.5 ลอยอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยค่ะแต่เรื่องราวเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าวันนี้ขอเสนอเป็นคาชิวะเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ช่วยทำให้การหายใจของเราเนี่ยสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานค่ะกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะสามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับเลยจะเป็นเบาเป็นกลางหรือว่าจะเป็นแรงได้เลยนะคะที่สำคัญในตัวเครื่องเขามีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิอีกด้วยค่ะมีมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลมีโหมดนอนหลับที่เรียกได้ว่าไม่มีเสียงรบกวนแม้ในเวลานอนด้วยนะคะจะเป็นตอนกลางวันหรือกลางคืนค่ะชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่แน่นอนค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบเฮปาช่วยเก็บฝุ่นได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพแบบนี้เลือกเป็นนะคะค่ะชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ได้เลยค่ะราคาโปรโมชั่นรับต้นปีแบบนี้เพียงแค่ 1,290 บาทค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นด้วยโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

ซอฟต์มิวสิกไทม์ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรวี

ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: ม IMF ธนาคารโลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพผู้นำทางการเงิน191ประเทศสมาชิกเข้าร่วมคุมเข้มความปลอดภัยสูงสุดนายกรัฐมนตรีประชุมประเมินสถานการณ์น้ำขอทุกฝ่ายพร้อมสแตนบายตลอดเวลาชมจังหวัดเพชรบุรีบริหารน้ำท่วมคลี่คลายในไม่กี่ชั่วโมงสั่งเร่งจ่ายเงินเยียวยาแข่งกับเวลานายกเปรยฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจ5วันมากเกินไปอย่างเชื่อมั่นพรรคเพื่อไทยไม่ทิ้งรัฐบาลน้ำป่าไหลหลากพัดหมู่บ้านและสะพานแขวนเสียหายในเขตโกขาทางตอนกลางของเนปาลเร่งค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่12ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเริ่มต้นแล้วนะครับสำหรับการประชุมที่ทั่วโลกจับตามองซึ่งประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันแรกครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บรรดาผู้นำทางการเงินผู้นำธนาคารกลางและรัฐมนตรีคลังจาก191ประเทศสมาชิกทยอยเดินทางมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting จากยอดผู้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการมากกว่า 17,000 คนยังไม่นับรวมภาคเอกชนที่เดินทางเข้ามาเองขณะที่สื่อมวลชนจำนวนมากครับเดินทางมาร่วมทำข่าวครั้งนี้รวมถึงบมจ.สมท.ซึ่งเป็น Official Media Partner กับการประชุมวาระการประชุมหลักๆตลอด1สัปดาห์นี้ครับเป็นเรื่องของการระดมเอกชน AI แล้วก็การพัฒนาการเข้าถึงพลังงานและอนาคตการสร้างงานทุกประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาสำหรับเซกชันแรกของการเปิดประชุมวันแรกนะครับนั่นก็คือ World Bank Groupflagship small AI more and better job ซึ่งจะมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมประชุมด้วยพร้อมด้วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยประธานกลุ่มธนาคารโลกกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศผู้นำ IMFสำหรับพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี้นะครับมีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดสำหรับผู้ที่เดินทางมาโดยรถไฟฟ้าใต้ดินมีการปิดทางเชื่อมเข้าสู่ตัวอาคารต้องใช้ทางออกด้านบนถนนเพื่อเข้าสู่ตัวอาคารโดยมีการตรวจตราสัมภาระอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ครับยังมีการปรับรูปแบบ Work From Home ของหน่วยงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยไม่ได้มีการปิดถนนแต่อย่างใดสำหรับสวนสาธารณะที่อยู่ติดกับศูนย์สิริกิติ์ยังเปิดให้ประชาชนใช้บริการได้ครับแต่จะปิดเพียงพื้นที่บางส่วนที่ติดอยู่กับอาคารตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดครับ
1: นายกรัฐมนตรีเมื่อเช้านี้ก็ยังไปประชุมประเมินสถานการณ์น้ำด้วยนะคะโดยบอกว่าอยากให้ทุกฝ่ายสแตนบายตลอด24ชั่วโมงค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะนายกคาดหวังนะคะว่าสถานการณ์อุทกภัยที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่น่าจะเข้าสู่ช่วงท้ายของการบริหารจัดการและน่าจะเป็นช่วงที่หนักในรอบท้ายของฤดูกาลพร้อมกับชื่นชมการที่ได้เร่งสำรวจรายชื่อผู้ที่ได้รับความเสียหายที่เข้าข่ายจะได้รับเงินเยียวยาซึ่งจนถึงตอนนี้ก็มีการโอนเงินจากธนาคารออมสินไปแล้ว5รอบรวม 135,782 ครัวเรือนเป็นเงินประมาณ 1,069 ล้านบาทตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับการเยียวยาจากทั่วประเทศและสามารถเร่งโอนเงินเยียวยาไปให้ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบได้ค่ะ นอกจากนี้นายกยังฝากถึงผู้ว่าทางภาคใต้นะคะขอให้มีการเตรียมการรับมือเอาไว้การรวมความช่วยเหลือต้องมีความพร้อมเพื่ออพยพกลุ่มเปราะบางได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสำหรับการเตือนภัยก็ขอให้ปภ.ได้อัปเดตโปรแกรมและรูปแบบการแจ้งเตือนโดยเฉพาะช่วงที่มีสถานการณ์เสี่ยงให้แจ้งเตือนถี่กว่าปกติสำหรับประกันภัยที่เริ่มจ่ายให้ประชาชนนั้นทางปภ.และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยธนาคารออมสินก็มีการคิกออฟกันเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่เราจ่ายเงินภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลทำไว้30ล้านครัวเรือนค่ะและในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีรัฐมนตรีหลายคนลงพื้นที่นะคะส่วนสัปดาห์นี้อาจจะเป็นสัปดาห์ที่มีความวุ่นวายเล็กน้อยเรื่องการจราจรเพราะว่าไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank โดยมีการประกาศวันหยุดราชการแล้วก็ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ Work From Home เพื่อเป็นการผ่อนคลายสภาพการจราจรในช่วงที่มีการประชุมโลกแต่ก็ขอให้มีการสแตนด์บายไว้ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามสภาพปกติก็จะประเมินอีกครั้งว่าจะมีการประชุมหรือไม่แต่ตนคิดว่าหลังจากนี้จะโฟกัสลงไปที่ภาคใต้ค่ะก็ขอให้ปภ.ประเมินสถานการณ์อีกครั้งอาจมีการตั้งส่วนหน้าในพื้นที่ปรับรูปแบบการประชุมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไปค่ะ
2: ฝนที่ถล่มนาน3ชั่วโมงครับที่กาญจนบุรีทำให้เกิดน้ำท่วมทั้งเมืองน้ำบางจุดเกิน1เมตรแต่ว่าล่าสุดเช้านี้น้ำลดลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับฝนตกลงมาอย่างหนักในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีน้ำป่าได้ไหลทะลักเข้าสู่ถนนบายพาสทำให้การจราจรสายหลักรถไม่สามารถแล่นผ่านไปยังถนนสายรองได้โดยเฉพาะรถนักท่องเที่ยวขนาดเล็กไม่สามารถแล่นผ่านได้การจราจรติดขัดอย่างหนักทางจังหวัดเร่งระบายน้ำออกจากพื้นผิวการจราจรจนเวลา5ทุ่มเมื่อคืนนี้ครับสถานการณ์เริ่มคลี่คลายรถสามารถสัญจรบางส่วนแต่ว่ารถเล็กบางคันน้ำยังเข้าเครื่องเสียหายต้องจอดทิ้งอยู่ข้างทางเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ก็พบว่าโดยรวมพื้นที่ที่โดนฝนถล่มกลับคืนสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังมีน้ำท่วมขังเป็นระยะตั้งแต่ระดับน้ำลดลงรถเล็กสามารถผ่านได้ครับแล้วก็คาดว่าวันนี้สถานการณ์น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติส่วนร้านค้าในตัวเมืองได้นำกระสอบทรายมาวางกั้นน้ำไว้ก็ทำให้เสียหายไม่มากนักพ่อค้าแม่ค้าต่างบอกว่าไม่เคยเจอน้ำท่วมเช่นนี้มาก่อนตั้งแต่ทำธุรกิจมา40ปีฝนตกมาแค่3ชั่วโมงน้ำก็ท่วมหนักแล้วนะครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดราชบุรีครับน้ำป่าที่สะสมไหลมาตามลำห้วยแล้วก็อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็งเริ่มปล่อยน้ำลงมาส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเป็นเหตุให้คลองอ่างทอง1น้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ใกล้ถนนเพชรเกษมคลองซอยต่างๆที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่ก็ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะบริเวณหลังวัดเขาน้อยเทียมสวรรค์คุณยายวัย77ปีอยู่ที่ตำบลอ่างทองเล่าว่าป่วยเป็นโรคกระดูกเสื่อมเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลน้ำมาประมาณ 2:00 ทำอะไรไม่ถูกครับดีที่ได้น้องสาวอายุ71ปีเข้ามาช่วยขนของไปกองไว้หน้าบ้านชั่วคราวไปไหนก็ต้องมีไม้คอยพยุงเดินหนักใจหากน้ำลดยังไม่รู้ว่าจะมีกำลังเก็บกวาดล้างโคลนหรือเปล่าขณะที่อีกคนหนึ่งนะครับในชัยศาลานิยธรรมอายุ58ปีอยู่ที่หมู่4ครับเลี้ยงไก่ชนไว้ประมาณ80ตัวนอนอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งแต่พอได้ยินหอกระจายข่าวว่าน้ำมาให้ขนของขึ้นที่สูงช่วงกลางดึกจึงรีบมาดูที่สวนพบว่าน้ำท่วมไปแล้วขนของออกมาไม่ทันครับทำให้ลูกไก่ชนที่เลี้ยงไว้จมน้ำตายไป30ตัวส่วนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หนีขึ้นไปอยู่บนหลังคาได้นอกจากนี้น้ำป่ายังไหลทะลักท่วมต้นงอที่ปลูกไว้ประมาณ80ต้นต้นโกโก้อีกกว่า200ต้นถูกน้ำท่วมเสียหายไปทั้งหมดครับ
1: จากกาญจนบุรีไปต่อที่จังหวัดอ่างทองนะคะชาวบ้านโผงเพงเดือดร้อนหนักค่ะแม้ว่าน้ำลดแต่ว่าบางที่ยังท่วมสูงเกิน1เมตรนะคะต้องพึ่งเรือในการเดินทางสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ที่มีแนวโน้มลดลงและเริ่มทรงตัวแต่ชาวบ้านตำบลโผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองยังใช้ชีวิตลำบากค่ะระดับน้ำที่ท่วมบ้านเรือและพื้นที่ชุมชนยังสูงกว่า1เมตรผู้สื่อข่าวก็ลงไปสำรวจนะคะพบว่าชาวบ้านจำนวนมากยังไม่สามารถใช้รถยนต์หรือว่าจักรยานยนต์ในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านได้ตามปกติต้องเปลี่ยนมาใช้เรือเป็นพาหนะหลักแค่อย่างเดียวในการสัญจรเข้าออกไปซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคค่ะขณะที่บ้านเรือน2ชั้นหลายหลังชาวบ้านต้องอาศัยอยู่บนชั้น2เพื่อความปลอดภัยในจุดที่ระดับน้ำเริ่มลดลงบางส่วนก็เริ่มทยอยขัดทำความสะอาดคราบโคลนที่มากับน้ำท่วมตามผนังบ้านเนื่องจากถ้าปล่อยไว้ให้แห้งติดพื้นผิวก็จะทำความสะอาดยากนะคะ สำหรับอ่างทองนั้นถูกน้ำท่วมแล้ว6อำเภอ44ตำบล194หมู่บ้าน 2,254 ครัวเรือนค่ะกรมชลประทานได้แจ้งปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยลดลงชั่วโมงละประมาณ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน 4 โมงเย็นของวันนี้นะคะและคงอัตราดังกล่าวอย่างต่อเนื่องค่ะไปดูอีกที่หนึ่งนะคะที่ชัยนาทค่ะยังมีน้ำท่วมขังอยู่หลายพื้นที่นะคะบ้านเรือนกว่า 4,600 หลังคาเรือนยังแช่อยู่ในน้ำตอนนี้มีสภาพเน่าส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะคะหลายจุดน้ำยังท่วมสูงต้องใช้เรือสัญจรค่ะชาวบ้านใช้ชีวิตลำบากซ้ำตอนนี้ยังต้องคอยเฝ้าระวังโจรขโมยด้วยนะคะโดยเฉพาะโจรลักรถจักรยานยนต์ที่ออกอาละวาดช่วงกลางคืนตระเวนลักรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่จอดหนีน้ำไว้บนถนนคลองมหาราชหายไป2คันแล้วค่ะชาวบ้านใช้ชีวิตลำบากอยู่แล้วนะคะก็ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงเพราะว่ากลัวโจรจะมาขโมยของด้วยส่วนทางเทศบาลต่างๆและปภ.จังหวัดชัยนาทได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งไปติดตามจุดต่างๆเพื่อสูบน้ำเน่าที่ท่วมขังในพื้นที่ระบายลงคลองมหาราชทำให้ตอนนี้ต้องมีการปิดถนนคลองมหาราชบางช่วงนะคะก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้ถนนดังกล่าวด้วยค่ะ
2: 12นาฬิกา11นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของรัฐบาลครับส่งทีมช่าง89จุดทั่วประเทศ30จังหวัดไปช่วยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมครับไม่ว่าจะเป็นกู้มอเตอร์ไซค์หรือว่าซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: แสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: มาติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลซ่อมให้ฟรีครับส่งทีมช่างลุย 89.30 จังหวัดไปกู้มอเตอร์ไซค์เครื่องใช้ไฟฟ้าของประชาชนที่ประสบอุทกภัยครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุรยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและก็ฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยมุ่งเน้นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ภายในบ้านและก็อุปกรณ์ทำมาหากินเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพได้โดยเร็วครับจากข้อมูลล่าสุดพบว่าศูนย์ซ่อมสร้างสุขได้ให้บริการประชาชนไปแล้วทั้งสิ้น 16,557 รายโดยแบ่งเป็นการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ให้คืนสภาพพร้อมใช้งาน 2,568 คันซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 1,655 รายการแล้วก็ยังมีบริการอื่นๆครับอาทิตรวจเช็คและก็ซ่อมแซมเครื่องมือการเกษตรปั๊มน้ำระบบไฟฟ้าภายในบ้านรวมถึงงานซ่อมแซมโครงสร้างบ้านเรือนซึ่งการให้บริการทั้งหมดประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นปัจจุบันศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระจายการให้บริการใน30จังหวัดรวม89จุดแบ่งเป็นพื้นที่กทม13จุดและปริมณฑล10จุดโดยมีการจัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปตามพื้นที่ต่างๆที่น้ำลดลงอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ครับยังให้บริการเรื่องของงานช่างก็ยังมีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นการประเมินและก็ให้คำปรึกษาสุขภาพจิตรวมถึงนำรถจัดหางานเคลื่อนที่ลงพื้นที่ไปช่วยประสานงานด้านอาชีพแก่ผู้ประสบภัยอีกด้วยนะครับโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดส่งทีมช่างลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายไปครับ
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะวันนี้พูดถึงกรณีคราบน้ำมันแล้วก็น้ำที่ชะกากอุตสาหกรรมปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีค่ะว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะมีการดำเนินการตลอดเวลาส่งทีมไปประสานกับหน่วยงานในพื้นที่และโรงงานบางแห่งที่พิสูจน์แน่ชัดแล้วว่าดำเนินการผิดกฎหมายก็ปิดประกาศตามมาตรา39ให้หยุดดำเนินการแล้วนะคะตอนนี้ก็สั่งให้หยุดนำวัตถุดิบเข้าโรงงานรวมถึงหยุดนำของออกจากพื้นที่โรงงานด้วยแล้วก็กำชับโรงงานที่มีกองวัสดุและมีน้ำไหลออกมาให้นำผ้าใบไปคลุมทั้งหมดค่ะล่าสุดได้ขอให้ว่าที่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดและส่วนที่กำลังกับหลายฝ่ายดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกโรงงานนะคะหลังได้รับรายงานทั้งเรื่องโรงงานที่มีนอมินีและโรงงานอื่นๆวันนี้ก็ได้ให้ทีมลงไปลาดตระเวนถ้าตรงไหนพิสูจน์ได้ตามข้อกฎหมายต่างๆเห็นชัดแล้วก็จะประกาศปิดทันทีค่ะเมื่อถามว่าหลังตรวจสอบแล้วจะมีบทลงโทษกับโรงงานที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนอย่างไรนะคะนายวราวุฒิก็บอกว่าตามกฎหมายเนี่ยนะคะความเสียหายทั้งหมดและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งของหน่วยงานรัฐหรือความเดือดร้อนต่างๆผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ะตอนนี้การแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงานอยู่ในขั้นตอนของกรรมาธิการแล้วก็จะขอความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ในการยึดทรัพย์ผู้ประกอบการด้วยนะคะเมื่อถามว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนรัฐจะดำเนินการกับโรงงานแล้วนำไปเยียวยาประชาชนด้วยหรือไม่นะคะนายวราวุฒิก็บอกว่าความเสียหายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะดำเนินคดีกับผู้ประกอบการและค่าเสียหายต่างๆจะต้องรับผิดชอบโดยผู้ประกอบการค่ะ คราวนี้นายวราวุฒิก็มีพูดเรื่องน้ำท่วมด้วยนะคะเพราะว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐมนตรีดูน้ำท่วมแต่พื้นที่สุพรรณบุรีนายวราวุฒิก็บอกว่าตนใส่หมวก2ใบค่ะใบหนึ่งเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมทุกครั้งที่เกิดปัญหาก็ไปดำเนินการทั้งกระทรวงทำงานเต็มที่นะคะส่วนอีกใบหนึ่งก็เป็นพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเลือกตนมาด้วยคะแนนอย่างมากมายแม้ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศน้ำจะลดลงไปแล้วแต่บางพื้นที่ที่สุพรรณน้ำยังท่วมสูงถึงหัวอยู่ค่ะฉะนั้นเรื่องนี้มองได้หลายมุมนะคะถ้าตนไปในพื้นที่วิกฤตอื่นๆคนที่บ้านก็จะต่อว่าเอาว่าดูแต่พื้นที่อื่นไม่ดูที่บ้านแต่เมื่อไปดูบ้านตนเองก็จะถูกต่อว่าว่ามาดูแต่บ้านตัวเองไม่ดูที่อื่นเรื่องนี้ก็นานาจิตตังค่ะขอยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจในทุกปัญหาแล้วก็สั่งการให้ดูแลทุกพื้นที่ที่มีปัญหาตนไม่สามารถนำกระทรวงอุตสาหกรรมไปแก้ปัญหาน้ำท่วมที่สุพรรณบุรีแต่ในพื้นที่ที่เป็นปัญหาอยู่อย่างเช่นปราจีนบุรีสามารถนำทีมงานของกระทรวงอุตสาหกรรมไปดูแลพื้นที่ได้ซึ่งอาจจะไม่ทันใจประชาชนแต่ว่าตอนนี้ดำเนินการอยู่ค่ะ
2: ดูเรื่องของประเพณีถือศีลกินเจกันบ้างครับสมาคมอ้ามภูเก็ตจัดแห่พระกลางคืนรวมศรัทธา40อ้ามประชาชนชุดขาวรอรับขบวนแน่น2ข้างทางเลยครับประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตเมื่อค่ำวานนี้ครับเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาเมื่อประชาชนจำนวนมากพร้อมใจกันสวมชุดขาวออกมารอรับขบวนแห่พระในพิธีแห่พระรอบเมืองในเวลากลางคืนซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมอ้ามภูเก็ตโดยรวบรวมขบวนแห่จาก40อ้ามทั่วจังหวัดเข้าร่วมตลอดเส้นทางก็มีประชาชนตั้งโต๊ะบูชาเตรียมเครื่องสักการะและก็จุดประทัดต้อนรับองค์พระท่ามกลางเสียงกลองและก็เสียงประทัดดังต่อเนื่องเป็นระยะสร้างบรรยากาศคึกคักขณะที่ผู้เข้าร่วมพิธีต่างยกมือไหว้รับขบวนด้วยความศรัทธาพิธีแห่พระกลางคืนก็ถือเป็นอีกหนึ่งภาพสำคัญของประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตสะท้อนความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนในการอัญเชิญองค์พระและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกไปแห่ตามเส้นทางเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสักการะและก็รับพรตามความเชื่ออีกทั้งยังเป็นโอกาสศาลเจ้าต่างๆครับได้ร่วมกันสืบสานประเพณีและก็แสดงพลังความสามัคคีของชุมชนก่อนเริ่มขบวนแห่ที่เวทีกลางสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมประกอบพิธีส่องเก้งถวายพระพรชัยมงคลและก็การแสดงหุ่นกาเล่าถวายพระพรการรวบขบวนแห่พระกลางคืนจาก40อ้ามในครั้งนี้ครับจึงไม่เพียงสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวแต่ว่ายังสะท้อนถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมความศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของชาวภูเก็ตในการรักษาประเพณีถือศีลกินผักให้สืบทอดต่อไปครับช่วงนี้พักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: มาที่ประเด็นการเมืองกันบ้างนะคะเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงการยื่นฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกแล้วก็รัฐมนตรี18คนนะคะว่าตอนนี้รัฐบาลยังไม่ได้รับการประสานจากสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับกรอบเวลาการอภิปรายค่ะโดยหลังจากยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็จะต้องผ่านการพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหาก่อนจึงจะแจ้งมายังรัฐบาลอย่างเป็นทางการนะคะส่วนกรณีที่อาจมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงเดือนตุลาคมนายกบอกว่ารัฐบาลพร้อมค่ะโดยภารกิจที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็คือการเดินทางไปต่างประเทศในเดือนพฤศจิกายนเพื่อจะไปประชุมอาเซียนและการประชุมเอเปกนะคะทางนี้จะกำหนดช่วงเวลาการอภิปรายอย่างไรนั้นก็ขอให้เป็นไปตามที่ประธานสภาประสานมาถ้ามีความพร้อมก็สามารถดำเนินการได้ค่ะโดยเชื่อว่ารัฐมนตรีทั้ง18คนได้เตรียมการไว้แล้วรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เตรียมข้อมูลสำหรับชี้แจงต่อสภาเช่นกันนะคะ สำหรับกรณีที่ยติอภิปรายไม่ไว้วางใจมีถ้อยคำรุนแรงและรัฐบาลจะประสานขอให้ประธานสภาตัดถ้อยคำนั้นหรือไม่นะคะนายกก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของประธานสภาที่จะพิจารณาค่ะแต่ละฝ่ายควรทำหน้าที่ของตนเองไม่ควรจะไปคิดถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆส่วนข้อเสนอของฝ่ายค้านที่ขอเวลาอภิปราย5วันนายกบอกว่าก็ให้เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัตินะคะแต่พอถามว่าระยะเวลา5วันมากเกินไปหรือไม่นะคะนายกก็บอกว่า5วันเยอะไปพร้อมกับย้ำว่าการอภิปรายรัฐมนตรีจำนวนมากไม่ใช่เรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นเพราะว่าอดีตก็เคยมีการอภิปรายรัฐบาลทั้งคณะมาแล้วส่วนกรณีที่รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยถูกยื่นอภิปรายเพียงพรรคเดียวนายอนุทินบอกว่าพรรคร่วมรัฐบาลมีอยู่2พรรคและจากตำแหน่งรัฐมนตรีทั้งหมด35ตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยประมาณ27ตำแหน่งจึงเป็นเรื่องปกติค่ะที่รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยจะถูกอภิปรายมากกว่าเพื่อไทยนะคะส่วนเป็นความตั้งใจของฝ่ายค้านให้พรรคร่วมรัฐบาลแตกกันหรือไม่นายกก็บอกว่าถ้าเรื่องแค่นี้ทำให้พรรคร่วมแตกกันได้มันก็ไม่มีรัฐบาลแล้วอย่าไปคิดว่าเรื่องแค่นี้จะทำให้แตกกันก็ดีที่พรรคเพื่อไทยไม่ถูกอภิปรายด้วยอย่างน้อยการที่เขาทำงานมาโดยตลอดก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องไปอย่างไรก็ช่วยรัฐบาลอยู่แล้วค่ะสำหรับแนวทางการชี้แจงข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงต่างๆนายกบอกว่าในฐานะนายกนะคะตนก็มีชื่อยื่นยติอภิปรายต้องชี้แจงต่อสภาอยู่แล้วและหากประเด็นใดเกี่ยวข้องกับกระทรวงใดก็จะมอบหมายให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบมาชี้แจงเช่นประเด็นกระทรวงแรงงานก็จะให้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานมาเป็นผู้ตอบค่ะเมื่อถามย้ำว่ามั่นใจหรือไม่นะคะว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลนายอนุทินตอบว่ามั่นใจสิครับค่ะ
2: ดูฝ่ายค้านกันบ้างนะครับนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคร่วมฝ่ายค้านครับว่าได้เตรียมความพร้อมมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ด้วยการอภิปรายครั้งนี้มีจำนวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายมากถึง18คนดังนั้นเวลาในการอภิปรายและชี้แจงต้องจัดสรรให้เพียงพอจึงเห็นว่าการใช้เวลา5วันสมเหตุสมผลที่สุดครับและท้ายที่สุดนี้ต้องรอดูการตัดสินใจของประธานสภาผู้แทนราษฎรกับการหารือระหว่างวิปฝ่ายค้านและก็วิปรัฐบาลว่าจะเป็นอย่างไรนายภริศบอกว่าหากใช้เวลา3วันตนมองว่าน่าจะไม่สมเหตุสมผลเพราะหากย้อนไปดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาชุดที่25หรือว่าในสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีการอภิปรายทั้งหมด4ครั้งซึ่งจำนวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่เยอะเท่าครั้งนี้ครับแต่มีการจัดสรรเวลาอภิปราย4วันเต็มทั้ง4ครั้งดังนั้นตนจึงบอกว่าขอเวลา5วันเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลเมื่อคำนวณตามจำนวนรัฐมนตรีถ้าตกไปอยู่3วันตนเห็นว่าไม่น่าจะสามารถที่จะอธิบายได้เมื่อเทียบกับบรรทัดฐานในอดีตครับเมื่อถามถึงกรณีที่ไม่มีรายชื่อรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยในยติอภิปรายนั้นนายภริศอธิบายบอกว่าพรรคประชาชนนำข้อมูลและหลักฐานที่มีเป็นตัวตั้งในการที่จะยื่นยติซักฟอกหากเราเห็นว่ามีข้อมูลหรือว่าหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่ารัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งที่บริหารกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือบริหารผิดพลาดอย่างร้ายแรงจะรวมรัฐมนตรีคนดังกล่าวอยู่ในลิสต์การอภิปรายไม่ไว้วางใจยืนยันไม่ได้พิจารณาเรื่องพรรคต้นสังกัดหรือว่าสถานะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมาประกอบการพิจารณาซึ่งการใช้เกณฑ์นั้นนำมาสู่ข้อสรุปที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้ง18คนเป็นการตัดสินใจที่พรรคฝ่ายค้านร่วมกันบนพื้นฐานและข้อเท็จจริงครับเมื่อถามถึงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าการไม่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีจากเพื่อไทยอาจจะเป็นการเปิดดีลการเมืองในการจับมือระหว่างส้มฟ้าแดงนายภริศบอกว่าไม่มีครับ
3: มีเรื่องของการท่องเที่ยวมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วค่ะหลายจังหวัดอาจจะยังเผชิญน้ำท่วมนะคะแต่ว่าตอนนี้ตามยอดดอยยอดภูในภาคเหนือและอีสานเริ่มมีทะเลหมอกกันแล้วค่ะที่ทะเลหมอกบนจุดชมวิวภูค้อน้อยอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ชาวบ้านช่วยกันพัฒนาให้เป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ยามเช้าแบบ180องศานะคะจุดนี้จะมองเห็นทะเลหมอก2แผ่นดินก็คือฝั่งไทยและฝั่งเมืองบ่อแตนแขวงไชยบุรีสปป.ลาวค่ะซึ่งเมื่อเช้านี้นะคะมีทะเลหมอกมาอวดโฉมสู่สายตานักท่องเที่ยวกันแล้วค่ะขณะที่พระอาทิตย์ก็ค่อยๆทอแสงสีทองขึ้นมาท่ามกลางอุณหภูมิต่ำสุดบนยอดภูคอที่20องศา สภาพอากาศที่จังหวัดเลยตอนนี้เริ่มหนาวแล้วนะคะอุณหภูมิจะต่ำในช่วงกลางคืนแต่ว่าช่วงกลางวันอากาศยังร้อนอยู่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่อำเภอต่างๆเมื่อเช้านี้นะคะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง14องศาอุทยานแห่งชาติภูเรือ15องศาอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายนาแห้ว17องศาอุทยานแห่งชาติภูกระดึง17องศาอำเภอเมืองเลิง22องศาและอำเภอเชียงขาน22องศาค่ะอีกที่หนึ่งที่มีทะเลหมอกนะคะก็คือที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเมื่อเช้านี้ทะเลหมอกสวยงามไม่แพ้ที่ไหนเลยนะคะท่ามกลางขุนเขาเขียวขจีอากาศเย็นสบายค่ะทางอุทยานได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสบรรยากาศยามเช้าที่ลานกลางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยทั้ง4จุดซึ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็คือลานกลางเต็นท์ดอยปุยลานกลางเต็นท์น้ำตกมนทาทานลานกลางเต็นท์บ้านพักนักท่องเที่ยวสวนสนและลานกลางเต็นท์น้ำตกหมอกฟ้าค่ะ
2: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้าง นะครับเกิดเหตุน้ำป่าหลากพัดหมู่บ้านแล้วก็สะพานแขวนเสียหายในเขตโกขาทางตอนกลางของเนปาลครับขณะนี้ทางการยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยล่าสุดเป็นรายงานตัวเลขผู้สูญหายจำนวน5รายครับโดยกองทัพเนปาลเปิดเผยว่าทางการได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วจำนวน95รายแต่ว่าหลายครอบครัวต้องอพยพออกจากบ้านเรือนหลังการประกาศเตือนภัยซึ่งสาเหตุของการเกิดอุทกภัยครั้งนี้ก็ยังไม่ชัดเจนมีการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดดินถล่มมาขวางกั้นทางน้ำจนส่งผลให้มวลน้ำทะลักหรือว่าอาจจะมีสาเหตุจากฐานน้ำแข็งพังทลายโดยมีรายงานว่าชาวบ้านในพื้นที่ทางตอนบนของแม่น้ำเห็นเหตุการณ์หิมะถล่มแต่ว่ายังไม่มีการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญครับเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากทางการเนปาลได้ประกาศยุติภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและก็โคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลและทิเบตส่งผลกระทบให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,400 รายและยังคงมีผู้สูญหายอีกกว่า 5,000 รายที่ทางการเตรียมประกาศให้เป็นผู้เสียชีวิตตามกฎหมายเพื่อให้ครอบครัวได้รับเงินเยียวยาครับด้านปัญหาหมอกควันข้ามแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังน่าวิตกกังวลครับสิงคโปร์เริ่มต้นอาทิตย์ใหม่ด้วยหมอกควันที่ถูกพัดพามาจากควันไฟป่าในอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องเช้านี้คุณภาพอากาศในสิงคโปร์และมาเลเซียยังอยู่ในเกณฑ์ไม่ดีต่อสุขภาพรวมถึงค่า PM 2.5 พุ่งสูงขึ้นสาเหตุจากหมอกควันไฟป่าที่กระแสลมพัดมาจากเกาะสุมาตราและก็เกาะกาลีมันตันตะวันตกประเทศอินโดนีเซียสภาพอากาศแห้งแล้งยังเป็นต้นตอให้ไฟและก็หมอกควันระลอกนี้ยืดเยื้อล่าสุดครับสภาศาสนาอิสลามแห่งสิงคโปร์ได้ประกาศให้มัสยิดต่างๆทำการปกติสำหรับการละหมาดประจำวันแต่ว่าอาจจะมีการปรับรูปแบบพิธีตามความเหมาะสมและในมาเลเซียครับสถานศึกษาหลายแห่งมีการกำหนดเปิดเรียนตามปกติในวันนี้หลังจากต้องปิดทำการเรียนมาหลายวันจากสาเหตุหมอกควันพิษซึ่งทั้ง2ประเทศยังต้องมีมาตรการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงแล้วก็สั่งงดกิจกรรมกลางแจ้งบางอย่างที่ไม่จำเป็นซึ่งขณะนี้ทางการอินโดนีเซียและมาเลเซียกำลังเร่งดำเนินการเพื่อประสานการดับไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันร่วมกันครับ
3: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้ค่ะหลายคนบอกว่าเวลาออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านรู้สึกว่าอากาศมันดูหนักๆฝุ่นควันก็เยอะหายใจไม่ค่อยจะโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะ PM 2.5 ลอยอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยค่ะแต่เรื่องราวเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าวันนี้ขอเสนอเป็นคาชิวะเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ช่วยทำให้การหายใจของเราเนี่ยสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานค่ะกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะสามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับเลยจะเป็นเบาเป็นกลางหรือว่าจะเป็นแรงได้เลยนะคะที่สำคัญในตัวเครื่องเขามีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิอีกด้วยค่ะมีมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลมีโหมดนอนหลับที่เรียกได้ว่าไม่มีเสียงรบกวนแม้ในเวลานอนด้วยนะคะจะเป็นตอนกลางวันหรือกลางคืนค่ะชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่แน่นอนค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบเฮปาช่วยเก็บฝุ่นได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพแบบนี้เลือกเป็นนะคะค่ะชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ได้เลยค่ะราคาโปรโมชั่นรับต้นปีแบบนี้เพียงแค่ 1,290 บาทค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นด้วยโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงฮิ
0: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันทร์คุยข่าวชาวจันทร์ 12:30 นถึง 13:00 นที่นี่ M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง

0: สจิรัตน์และเอกจัญญวัฒน์
1: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าจันทิกับปังปอสจิรัตน์และพี่เอกจัญญวัฒน์กันด้วยค่ะแม้ว่าวันนี้เราทั้งสองคนจะไม่ได้มานั่งอยู่ในสถานีแต่ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะคะส่งมาให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามรับฟังรวมถึงอัปเดตเรื่องราวกันด้วยค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตด้วยนะคะปังปอติดภารกิจเรื่องราวประสานงานของโครงการอาหารกลางวันที่เราจะมีกิจกรรมเกิดขึ้นในช่วงวันที่13พฤศจิกายน2569นี้นั่นเองค่ะแต่เรื่องราวข่าวสารต่างๆมีมาให้คุณได้ติดตามรับฟังกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทิ 12:30 นแบบนี้นะคะมาเริ่มต้นข่าวแรกประจำวันนี้กันหน่อยก็แล้วกันค่ะปังปอนพาทุกท่านเดินทางไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิมกันหน่อยก็แล้วกันค่ะที่นี่เขาจะมีการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นในวันที่14ตุลาคมนี้โดยเชิญชวนพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านทุกท่านมาร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่14ตุลาคมที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิม 9:00 น. ถึง 11:00 น.ค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความจงรักภักดีสืบสานประเพณีอันดีงามของชาติไทยท่านไหนไม่มั่นใจอย่างไรนะคะติดต่อเพิ่มเติมไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิมนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ศาลหลักเมืองจันทบุรีจะมีการแจกข้าวสารมากถึง 7,500 ถุงกันเลยทีเดียวเนื่องในโอกาสครบรอบวันเปิดศาลหลักเมืองจันทบุรีในปีที่42แบบนี้ค่ะน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 74 พรรษาตั้งแต่ช่วงเวลา 7:30 ค่ะก็จะมีการถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน10รูปด้วยนะคะท่านไหนสะดวกก็สามารถที่จะเดินทางไปกันได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 7:00 ช้าค่ะแล้วก็ในวันที่17ตุลาคม 11:00 เป็นต้นไปเนี่ยจะมีการเริ่มแจกข้าวสารเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านไหนนะคะที่จะไปรอการแจกข้าวสารก็จะมีการแจกในช่วงเวลา 11:00 ของวันที่17ตุลาคม2569นั่นเองค่ะพาเดินทางไปต่อกันที่ที่นี่เลยนะคะก็จะมีกิจกรรมเกิดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะกับงานทันตสาธารณะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาวัวอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีด้วยพระเมตตาสมเด็จย่าปรวงประชาได้รักษาฟันฟรีค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่าและวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี2569เชิญชวนทุกท่านเข้ารับบริการรักษาฟันฟรีค่ะในวันพฤหัสบดีนี้15ตุลาคม2569จะสามารถนะคะรักษาได้1การรักษาโดยเริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงเวลา 7:00 น.เช้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาวัวค่ะถอนฟันจำนวน25รายอุดฟันขูดหินปูนเคลือบหลุมร่องฟันจำนวน15รายแล้วก็จะมีการเคลือบฟูออไรเนี่ยจำนวน40รายด้วยนะคะท่านไหนจะไปใช้บริการอย่าลืมค่ะบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าเด็กๆก็อย่าลืมนะคะนำสูติบัตรของน้องๆไปด้วยค่ะท่านไหนนะคะที่จะไปรับบริการก็สามารถไปเจอกันได้ในช่วงเวลา 7:00 น.เช้าของวันที่15ตุลาคม2569ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาวัวนั่นเองค่ะไปปิดท้ายเรื่องราวข่าวสารของปังปอนกันค่ะที่เทศบาลเมืองท่าใหม่มีการรับลงทะเบียนยื่นคำร้องเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนค่ะที่ได้รับผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างทรัพย์สินที่ดินพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายยื่นคำร้องกันด่วนเลยจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ค่ะเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง ้องก็จะมีแบบคำร้องขอความช่วยเหลือเดินทางไปที่เทศบาลเขามีการจัดเตรียมให้คุณค่ะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ประสบภัยรวมถึงของเจ้าบ้านสำเนาทะเบียนบ้านบ้านหลังที่มีการเกิดเหตุอุทกภัยนะคะสำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรกหรือจะเป็นการผูกบัญชีพร้อมเพย์ค่ะด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน1ชุดหลักฐานอื่นๆเตรียมไปให้พร้อมกันด้วยค่ะขั้นตอนการดำเนินงานก็คือการยื่นเอกสารคำร้องพร้อมหลักฐานที่เทศบาลเมืองท่าใหม่คณะกรรมการเขาจะมีการลงพื้นที่ไปสำรวจประเมินความเสียหายมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปท่านไหนไม่มั่นใจติดต่อเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะ0985026766หรือเดินทางไปได้เลยที่เทศบาลเมืองท่าใหม่นะคะช่วงนี้ปังปอส่งหน้าที่ต่อให้กับพี่เอกจัญญวัฒน์ในการดูแลคุณผู้ฟังปังปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตน์และเอกจัญญวัฒน
2: ์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในอีกช่วงนึงครับกับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทิหลังจากที่ติดตามข่าวคราวจากน้องปังปอนไปก่อนหน้านี้คราวนี้มาติดตามข่าวคราวกับผมจัญญวัฒน์พลพินิจนะครับกับบรรยากาศในช่วงเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับพาคุณผู้ฟังไปกันต่อกับงานวันที่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญนั่นคือวันที่13ตุลาคม2569นะครับวันนวมินมหาราชนะครับซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็มีข่าวคราวสำหรับการเตรียมการจัดงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลเมืองเกาะขวางนะครับก็ได้กำหนดจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณณคลองพักดีรำไพประตูระบายน้ำกลางเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริสร้างคลองพักดีรำไพช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและภัยแล้งได้อย่างยั่งยืนกำหนดในการจัดกิจกรรมในวันที่13นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ภาคเช้าเวลา 6:30 นก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน10รูปณคลองพักดีรำไพประตูระบายน้ำกลางเวลา8:00 นครับกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณคลองพักดีรำไพและในช่วงภาคค่ำครับเวลา16:30 นต้นไปครับก็จะมีกิจกรรมการแสดงต่างๆแล้วก็เวลา19:30 นก็จะเป็นพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับสำหรับท่านใดที่จะไปร่วมพิธีนะครับในวันนั้นก็สวมใส่การแต่งกายนะครับสวมใส่เสื้อเหลืองติดเครื่องหมายไว้ทุกข์หรือสวมใส่ชุดจิตอาสาแล้วก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งภาคเช้าแล้วก็ภาคค่ำนะครับผมสำหรับท่านใดที่มีจิตศรัทธาแล้วก็อยากจะร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลครับนะสำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมทำบุญจัดโรงทานเพื่อเลี้ยงอาหารประชาชนในช่วงเย็นก็สามารถที่จะแจ้งได้ที่สำนักปลัดเทศบาลเมืองเกาะขวางหมายเลขโทรศัพท์ครับ0394602291นะครับวันที่13ตุลาคมนะครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจันทบุรีร่วมพิธีกันนะครับนั่นก็เป็นข่าวคราวที่นำเรียนให้ทราบในช่วงเวลาตรงนี้กันนอกจากนั้นจากสถานการณ์น้ำท่วมเกิดอุทกภัยหลายจุดหลายพื้นที่ที่ผ่านมาที่จันทบุรีของเรากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานนะครับร่วมกับจังหวัดจันทบุรีรวมพลังจิตอาสานะครับโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน32จันทบุรีนะครับก็เปิดให้บริการนะฮะตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมระบบไฟฟ้าภายในบ้านก็เปิดให้บริการเป็นศูนย์ซ่อมสร้างสุขช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับกับโครงการดีๆตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของท่านนะครับหรือว่าจะเป็นการบริการตรวจเช็คเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรซึ่งวันที่14ตุลาคมครับเวลา9:00 นถึง16:00 นเ ก็จะไปให้บริการที่โรงเรียนบ้านเตาหม้อนะฮะอบต.เขาแก้วอำเภอท่าใหม่นะครับวันที่14ตุลาคมนะครับเวลา8นาฬิกาเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกานะโรงเรียนบ้านเตาหม้อนะครับถ้าเกิดท่านใดที่อยู่ในพื้นที่ก็สามารถที่จะเข้ารับบริการกันได้หรือว่าจะสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์

0396099855นะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีวันที่16ตุลาคมนะวันที่16ตุลาคมนะครับโครงการดีๆตรงนี้ศูนย์ซ่อมสร้างสุขช่วยผู้ประสบภัยผู้ประสบอุทกภัยนะครับโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานร่วมกับจังหวัดจันทบุรีรวมพลังจิตอาสาโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน32จันทบุรีนะครับก็จะออกให้บริการตรวจเช็คไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าภายในบ้านบริการตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับบริการตรวจเช็คเครื่องยนต์เล็กเพื่อทางการเกษตรวันที่16ตุลาคมครับวันที่16ตุลาคมเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ก็จะไปให้บริการนะพี่น้องประชาชนในพื้นที่อบต.วังตโนดอำเภอนายายอามนะครับวันที่16ตุลาคมถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยต่างๆนานาอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมก็0396098555นะครับก็เป็นโครงการดีๆในการสัญจรไปช่วยเหลือแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายนะสำหรับพี่น้องชาวจันทบุรีของเราที่ประสบภัยในช่วงที่ผ่านมานะครับก็เป็นข่าวคราวที่นำเรียนให้ทราบในช่วงเวลาตรงนี้กับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์ยังมีข่าวคราวนี้นะครับขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้างเขต1นะแทนตำแหน่งที่ว่างลงนะครับวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนครับวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่นะครับในเขตเทศบาลเมืองท่าช้างหมู่ที่2แล้วก็หมู่ที่5นะครับเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.อย่าลืมนะครับก่อนไปใช้สิทธิ์นะฮะเตรียมเอกสารต่างๆให้พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าจะเป็นนะหลักฐานแสดงนะตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งของท่านนะแล้วออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ1สิทธิ์1เสียงของท่านมีความหมายนะครับการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญของการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยนะฮะวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนะครับก็อย่าลืมสำหรับพี่น้องชาวท่าช้างนะก็แทนตำแหน่งที่ว่างลงนอกจากนั้นก็ยังมีข่าวคราวที่แจ้งเตือนแล้วก็เฝ้าระวังนะโดยเฉพาะข่าวคราวจากทางด้านของสำนักงานปพจังหวัดจันทบุรีเองก็แจ้งเตือนแล้วก็เฝ้าระวังในช่วงนี้นะครับจนถึงวันที่13ประเทศไทยของเราจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนครับจึงขอให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมนะฮะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ที่โล่งแจ้งนะการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะครับฉะนั้นยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยก็แล้วกันแต่ถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับต้องการความช่วยเหลือสายด่วนปภ.ครับ1784หรือว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานปภ.นะ039325139แล้วก็0393121100นะครับนั่นก็เป็นข่าวคราวนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่ที่แจ้งไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเราเห็นความสูญเสียแล้วก็ผลกระทบที่พี่น้องประชาชนได้รับในช่วงที่ผ่านมามันกลายเป็นความสูญเสียที่ค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวนะครับก็เฝ้าระวังกันถ้าไม่เกิดก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับนอกจากนั้นในช่วงท้ายครับยังมีข่าวคราวจาก FM 95ครับงานถึงกิจกรรมดีๆกิจกรรมนี้พาไปที่โน่นเลยเขาจะมีกิจกรรมรันลี่ที่อัมพวานะฮะกลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีนะเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนนะชวนครอบครัวหรือว่าจะเป็นคนที่รู้ใจนะออกเดินทางไปกับแรนลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกกับกิจกรรมหาเอ็มหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับแล้วก็เยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นะถ่ายภาพบนสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Rally Thailand Only นะครับพร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักผ่อนสบายๆท่ามกลางธรรมชาติวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้นะครับผมท่านใดที่สนใจอยากจะร่วมกิจกรรมนะสอบถามแล้วก็สมัครกันได้ที่0925315142และ080
919-5365หรือว่าจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าเพจ Facebook FM 99นะครับยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมของ FM 99ที่น่าสนใจ FM

รรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตนะฮะลิ้มรสของอร่อยที่ขึ้นชื่อนะอย่างไก่เบตงนะเที่ยวสวนดอกไม้มือบุปผาชมทะเลหมอกอัยเวงนะหอนาฬิกาเบตงตู้ปรษณียักษ์ที่สูงแล้วก็ใหญ่ที่สุดอุโมงค์เบตงมงคลบริดนะครับแล้วก็แช่เท้าบ่อน้ำร้อนเบตงเช็คอินถ่ายรูปป้ายนะใต้สุดแดนสยามขากลับก็แวะสักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จำนวน3วัน2คืนนะวันที่14ถึง16พฤศจิกายนนี้นะครับนะเก็บกระเป๋านะก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับกินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99นะครับใครที่สนใจอยากร่วมกิจกรรมในตอนนี้นะยังมีที่ว่างครับสอบถามแล้วก็สมัครกันได้นะครับผมที่0925315142แล้วก็0809195365นะครับผมหรือว่ารายละเอียดทางเพจ Facebook FM 99นะครับแล้วก็เป็นข่าวคราวที่นักเรียนได้ทราบในช่วงเที่ยงนี้การเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับผมกับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์วันนี้เวลาหมดลงแล้วผมจันทิวัฒน์พลพินิจนะครับลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: วลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายหลังลดการระบายน้ำเจ้าพระยาเตือนภาคใต้เพชรบุรีเฝ้าระวังฝนตกหนักช่วงปลายสัปดาห์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในสัปดาห์นี้วันนี้ปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลดลงจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระราม6ปรับลดการระบายน้ำลงเช่นกันส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่อยๆลดลงตามลำดับประกอบกับในช่วงสัปดาห์นี้ไม่มีฝนตกเพิ่มหรือมีฝนตกเพียงเล็กน้อยสำหรับพื้นที่ภาคตะวันตกโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อวานนี้เกิดจากน้ำหลากเป็นหลักเนื่องจากในสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนส่วนใหญ่ตกบริเวณท้ายเขื่อนส่วนจังหวัดกาญจนบุรีและลุ่มน้ำแม่กลองยังคงมีการระบายน้ำในปริมาณใกล้เคียงเดิมทำให้บางจุดมีระดับน้ำล้นตลิ่งทันนี้ปริมาณฝนในพื้นที่มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนภาคตะวันออกปัจจุบันเหลือพื้นที่บริเวณบางปะโกงเพียงจุดเดียวที่ระดับน้ำลดลงช้าเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนโดยกรมชลประทานและกองทัพเรือได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำนอกจากนี้ยังมีแผนดำเนินโครงการระยะยาวสำหรับภาคใต้ขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขณะที่แนวโน้มสภาพอากาศในสัปดาห์นี้ช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินว่าจะมีฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่ภาคใต้และจังหวัดเพชรบุรีส่วนช่วงวันที่14ถึง15ตุลาคมมีแนวโน้มฝนตกหนักบริเวณจังหวัดอุทัยธานีราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีและภาคใต้อย่างไรก็ตามคาดว่าปริมาณฝนจะไม่มากเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ช่วงปลายสัปดาห์วันที่16ถึง18ตุลาคมฝนจะเคลื่อนลงอย่างพื้นที่ภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันโดยจังหวัดที่อาจมีฝนตกหนักได้แก่กระบี่พังงาระนองตรังรวมถึงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนการบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังมีถนนที่มีน้ำท่วมขังหนึ่งจุดบริเวณใต้สะพานคลองสามวาระดับน้ำประมาณ 10-15 เซนติเมตรโดยคาดว่าจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้ได้มีการปรับลดพื้นที่ประสบภัยในกรุงเทพมหานครเหลือ8เขตเมื่อวันที่9ตุลาคมได้แก่เขตคลองสามวาเขตบึงกลุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตสะพานสูงเขตสายไหมและเขตหนองจอกสำหรับสถานการณ์น้ำฝั่งตะวันออกกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องหากระดับน้ำในคลองสายหลักด้านตะวันออกลดลงสู่ระดับปกติและยังมีศักยภาพรองรับน้ำเพิ่มเติมจะเปิดรับน้ำจากพื้นที่ภายนอกเพื่อช่วยระบายน้ำผ่านระบบคลองของกรุงเทพมหานครด้านการฟื้นฟูพื้นที่เขตลาดกระบังโดยเฉพาะชุมชนร่มเกล้ากรุงเทพมหานครระดมเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานพร้อมเครื่องจักรและรถขนขยะเร่งจัดเก็บขยะหลังน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโดยสามารถจัดเก็บได้แล้วกว่า 5,000 ตันขณะที่ข้อมูลปริมาณขยะชิ้นใหญ่สะสมอยู่ที่กว่า 1,000 ตันและมีปริมาณขยะที่จัดเก็บได้เฉลี่ยวันละประมาณ800ตันส่วนการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางออนไลน์ของกรุงเทพมหานครข้อมูลณเวลา 8:00 น.วันนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 83,268 รายโดยพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุด3อันดับแรกได้แก่เขตลาดกระบังเขตบางกะปิและเขตสายไหม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14 นาฬิกา
5: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
6: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
8: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
7: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
8: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
10: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
12: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
3: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
9: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
13: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่าง างหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M-COT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: พอร์ตเตือนภัย
1: อยู่กันในช่วงของ Mcot เตือนภัยแบบนี้ยังคงมีเรื่องราวมาเตือนภัยกันค่ะหลายคนคงได้เห็นข่าวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยตำรวจแล้วก็สตม.หน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องทุกสาขาเลยนะคุณผู้ฟังทุกๆหน่วยงานนะคะบุกทลายโกดังที่หลายคนอาจจะเห็นแล้วนะว่ามีเครื่องสำอางปลอมล่าสุดคุณขาที่ผ่านมาที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วเหตุการณ์นี้เขามีโกดัง2แห่งก็คือที่จังหวัดสมุทรสาครผู้ต้องหา6รายประกอบไปด้วยชาวจีนเมียนมาแล้วก็คนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนอีกด้วยนะคุณผู้ฟังลักลอบใช้เป็นโกดังทึบสำหรับแพ็คจัดส่งเครื่องสำอางปลอมแบรนด์ดังที่หลายคนสั่งกันในนะคะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยทุกแพลตฟอร์มกันเลยทีเดียวนะคะทีนี้ใครที่สั่งไปแล้วเนี่ยอาจจะได้รับสารเคมีที่มาจากของปลอมแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสารเคมีอันตรายนะคะอย่างสารปารอสารหนูสารก่อมะเร็งแคดเมียมซึ่งทำให้ผิวของคุณแสบร้อนแล้วก็แพ้ด้วยนะคะเกิดการอักเสบเรื้อรังมีการปนเปื้อนเรื่องของกระบวนการการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานนั่นเองค่ะวิธีการสังเกตแบบเบื้องต้นเลยนะคะดูซิว่าทำไมราคาเนี่ยถูกเกินจริงมีการลดราคาเยอะเกินไปถูกกว่าท้องตลาดหลายเท่าตัวถ้าเป็นแบบนี้สงสัยเอาไว้ก่อนเลยนะคะว่าเป็นของปลอมแน่นอนค่ะตรวจสอบเลขที่มีการจดทะเบียนกันก่อนนะคะนำชื่อหรือว่าเลขที่ผลิตภัณฑ์ไปตรวจสอบผ่านระบบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อนซื้อใช้ทุกครั้งด้วยค่ะแล้วก็วิธีการห้ามใจตัวเองก็คือว่าในส่วนของแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆที่มีการมาไลฟ์สดลดแลกแจกแถมเนี่ยให้สงสัยเอาไว้ก่อนนะคะว่าเป็นของปลอมแน่นอนค่ะ
0: Mcot เตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
0: M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M-Cotjan ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองคนรุ่นใหม่ไทยร่วมถก AI กับอนาคตการจ้างงานบนเวที IMF World Bank 2026ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์มีการจัดเสวนาหัวข้อ Youth That Unlock Which First Deputy Managing Directorเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายของ AI ต่อเศรษฐกิจอนาคตการจ้างงานและทักษะที่จำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่โดยมีนายแดนแคทรองกรรมการผู้จัดการคนที่1กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยผู้ประกอบการไทยและผู้นำรุ่นใหม่จากเอเชียร่วมเสวนานายแดนหยิบยกประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่กำลังส่งผลต่ออนาคตของคนรุ่นใหม่ในเอเชียโดยเฉพาะบทบาทของ AI ที่กำลังเปลี่ยนแปลงลักษณะงานและทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการรวมถึงโอกาสการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมในการสร้างธุรกิจและสร้างการจ้างงานใหม่พร้อมชวนผู้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับนโยบายที่จะช่วยให้เยาวชนมีความพร้อมในการปรับตัวและได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนายอุกฤษอุณหะเลขกะผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารทารากรีนอินโนเวชั่นผู้ประกอบการเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของไทยกล่าวว่า AI กำลังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมของไทยที่เผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงานการนำ AI ข้อมูลดาวเทียมและเครื่องมือดิจิทัลมาใช้จะช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกได้มากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาไปสู่การทำเกษตรแม่นยำสูงซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชนบทแม้ประเทศไทยอาจไม่สามารถแข่งขันกับสหรัฐหรือจีนในการพัฒนาเทคโนโลยี AI ขั้นสูงได้โดยตรงแต่ไทยมีจุดแข็งด้านการเกษตรอาหารการท่องเที่ยวและสุขภาพจึงควรนำ AI มาต่อยอดสาขาที่มีความได้เปรียบเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการรวมถึงช่วยให้เกษตรกรรายย่อยเข้าถึงตลาดใหม่และพัฒนาธุรกิจได้มากขึ้นปภ.โอนเงินเยียวยาแล้วกว่า 100,000 ครัวเรือน917ล้านบาทค่าปลงศพ5ราย10ล้านบาทนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าความคืบหน้าการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในส่วนของเงินทดลองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินตามระเบียบของกระทรวงการคลังเพื่อช่วยดำรงชีพของประชาชนโดยเบิกจ่ายไปแล้ว7จังหวัดได้แก่จังหวัดจันทบุรีลำปางน่านนครพนมแม่ฮ่องสอนนครนายกและจังหวัดนครสวรรค์วงเงินกว่า55ล้านบาทส่วนความคืบหน้าการแจ้งเงินช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนหรือเงินเยียวยา 9,000 บาทและ 5,000 บาทใน66จังหวัดและกทม.วงเงิน 5,291.66 ล้านบาทนั้นทำการโอนสำเร็จแล้ว 111,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า917ล้านบาทในส่วนของกทม.โอนแล้ว 3,492 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า221ล้านบาทและค่าปลงศพ5รายรวม10ล้านบาทกรมชลประทานลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาลงเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเร่งระบายลุ่มตะวันออกลงอ่าวไทยนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนภูมิพลมีปริมาณ 70% ของความจุเขื่อนสิริกิติ์ 82%ยืนยันว่าเขื่อนตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยามีความจุรับสถานการณ์ฝนได้อย่างแน่นอนจากการติดตามสถานการณ์น้ำ 2-3 วันที่ผ่านมามีปริมาณฝนที่ตกที่จังหวัดกำแพงเพชรทำให้แม่น้ำปิงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างช้าๆไม่มากนักจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานการบริหารจัดการน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกทม.และสมุทรปราการแม่น้ำปิงมีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ไม่มากนักแต่ได้ประเมินสถานการณ์ว่าสามารถลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาได้จาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากสถานการณ์ดังกล่าวมีการลดน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งคลองชัยนาทป่าสักแม่น้ำน้อยเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ต่างๆที่ไม่ได้ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาขณะที่การบริหารจัดการน้ำในภาพรวมจากการประเมินปริมาณน้ำฝนที่ไม่มากนักปัจจุบันเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์ต่ำกว่าระดับกักเก็บมีช่องว่างเพียงพอในการบริหารจัดการมีการลดการระบายน้ำสู่แม่น้ำป่าสักทำให้ปริมาณน้ำที่จะมารวมกันบริเวณวัดพนัญเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้อยลง ส่วนการบริหารน้ำเชิงระบบทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกปัจจุบันมีน้ำจากอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกมายังจังหวัดปทุมธานีกรมชลประทานสทนชและฝ่ายปกครองจะร่วมกันบูรณาการในการบริหารจัดการเชิงระบบและพื้นที่ในเขตคลองรังสิตประยุรศักดิ์ทั้งคลอง13ถึงคลอง15ระบายสู่อ่าวไทยและการผ่านน้ำเข้าสู่ระบบคลองรังสิตและการผ่านน้ำเข้าระบบผ่านคลองรังสิตออกสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยายืนยันว่าจะบริหารจัดการน้ำเพื่อพยายามผ่อนคลายในพื้นที่น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เพื่อให้สมดุลกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
8: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
9: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
10: ์คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
11: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
12: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
11: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
12: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
13: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงาน

0: ชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-COT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
4: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นได้เส้นไหมที่สวยงาม
5: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
6: M-COT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
7: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
1: บนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M Khatchan 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M Khatchan Thaburi และ Facebook อสมท. จันทบุรี

0: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกอนุทินหารือคิชิดะอดีตนายกญี่ปุ่นย้ำมาตรการภาษีสรรพสามิตรถ EV นำเข้าดูแลฐานการผลิตรถยนต์ในไทยชวนญี่ปุ่นดึงไทยเข้าห่วงโซ่การผลิต EV นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับและหารือกับนายคิชิดะฟูมิโอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเสรีประชาธิปไตยและอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในโอกาสเยือนประเทศไทยโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีในปี2570จะเป็นโอกาสครบรอบ140ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันยาวนานและแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศโดยไทยและญี่ปุ่นมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในหลายมิติทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งนักลงทุนญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการจ้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยมาอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนญี่ปุ่นต่อศักยภาพของประเทศไทยในฐานะฐานการผลิตและการลงทุนที่สำคัญของภูมิภาคด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพร้อมรับฟังข้อกังวลเกี่ยวกับการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า EV ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตรถยนต์ภายในประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงมาตรการภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ EV นำเข้าและยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ EV ภายในประเทศควบคู่กับการดูแลฐานการผลิตรถยนต์เดิมและการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตนายกรัฐมนตรียังได้เชิญชวนผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นให้พิจารณาใช้ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตรถยนต์ EV ของบริษัทญี่ปุ่นเพื่อสานต่อความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีร่วมกันมาอย่างยาวนานรัฐบาลติดตามการเตรียมรับมืออุทกภัยเขตเศรษฐกิจเมืองภูเก็ตสั่งการกรมโยธาศึกษาเพิ่มประตูระบายน้ำเขตเศรษฐกิจเมืองภูเก็ตนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามการคาดการณ์สภาวะอากาศและการบริหารจัดการรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดภูเก็ตณศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะหรือ IOC ซึ่งเป็นศูนย์ติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์และรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาประมวลผลร่วมกันนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมสถานีสูบน้ำคลองบางใหญ่บริเวณถนนรัตนโกสินทร์200ปีและสถานีสูบน้ำตะกัวป่าถนนตะกัวป่าซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครภูเก็ตสำหรับภาพรวมจังหวัดภูเก็ตและเทศบาลนครภูเก็ตมีแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยหากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทั้งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรกลและกำลังพลโดยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงรวมไปถึงเตรียมการอพยพพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงส่วนในด้านการสนับสนุนจากส่วนกลางกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นได้ทำบัญชีและประสานระดมสรรพกำลังเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรรถยกสูงรถสุขาเครื่องสูบน้ำต่างโดยเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออำเภอหรือจังหวัดมีความต้องการในการสนับสนุนก็พร้อมที่จะสนับสนุนมาทันทีร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงกลาโหมเช่นกองทัพเรือก็มีเรือผลักดันน้ำซึ่งจะช่วยการระบายน้ำออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี ติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
6: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
7: ์เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
8: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
9: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
8: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
9: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
10: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
11: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
13: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นใหม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
14: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: งคอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
0: เอ็มคอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็กการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: เอ็มคอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสุภมาศลงพื้นที่ปราจีนบุรีและนครนายกติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนเร่งวางแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกโดยมีการลงพื้นที่ทั้งหมด6 จุดเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัย

0: ติดตามการดูแลประชาชนและมอบสิ่งของช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจุดแรกลงพื้นที่ซอยสาธารณสุขอำเภอเมืองปราจีนบุรีซึ่งยังมีน้ำท่วมบนถนนและบ้านเรือนประชาชนสูงเกือบระดับเข่าทำให้ชาวบ้านบางส่วนไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้และต้องอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงหน่วยต่างๆที่จัดเตรียมไว้ให้ชั่วคราวจากนั้นนางสาวสุภมาศได้เดินทางไปยังศูนย์พักพิงวัดแจ้งตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรีเพื่อมอบถุงยางชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยก่อนเดินทางต่อไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่หรือบขส.ปราจีนบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมโรงครัวและประชาชนที่เข้าพักในศูนย์พักพิงซึ่งมีทั้งเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่และความต้องการความช่วยเหลือจากนั้นเดินทางไปยังวัดแหลมไผ่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและมอบถุงยางชีพก่อนเดินทางต่อไปยังจุดระบายน้ำหมู่บ้านสวนแสนสุขหมู่ที่1ตำบลบางปรากฏเพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและติดตามการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นางสาวสุภมาศกล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรีเริ่มดีขึ้นระดับน้ำลดลงมากเมื่อเทียบกับ2วันที่ผ่านมาซึ่งบางพื้นที่มีน้ำท่วมสูงถึงระดับเอวโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานหลักในการเร่งระบายน้ำพบศพหนุ่มเชียงใหม่ลอยกลางเจ้าพระยาตำรวจบางคอแหลมพร้อมกู้ภัยนำเรือตรวจการทางน้ำออกค้นหาศพชายลอยคว่ำหน้าอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาหลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบเห็นศพลอยอยู่ใต้สะพานกรุงเทพมุ่งหน้าท่าวัดบุคโลการค้นหาพบร่างชายไม่สวมเสื้อสวมกางเกงขายาวสีน้ำตาลสวมรองเท้าผ้าใบสีดำและมีหมวกแก๊ปสีน้ำตาลเหน็บอยู่ที่หูเข็มขัดเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการเก็บกู้และตรวจค้นตามร่างกายพบบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนายอนุชาติอายุ35ปีเป็นชาวเชียงใหม่บัตรสะสมแต้มเติมน้ำมันและบัตร ATM 2ใบจึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานส่วนช่วงเวลาในการเสียชีวิตคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า48ชั่วโมงขณะที่สาเหตุการเสียชีวิตอยู่ระหว่างการตรวจสอบเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธครั้งที่4ในรอบ1เดือนกองทัพเกาหลีใต้และกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นรายงานว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธหลายชนิดบริเวณนอกชายฝั่งทางตะวันออกเมื่อเช้านี้ทางการญี่ปุ่นรายงานการยิงครั้งแรกเวลา 9:20 นครั้งที่2เวลา 9:40 นตามเวลาท้องถิ่นโดยขีปนาวุธตกลงสู่ทะเลภายนอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นและยังไม่มีรายงานความเสียหายของเรือในบริเวณดังกล่าวถือเป็นการยิงขีปนาวุธครั้งที่4ในรอบ1เดือนของเกาหลีเหนือซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีอีแจมยองของเกาหลีใต้เข้าร่วมสังเกตการการทดสอบยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือแสงที่เกาหลีใต้พัฒนาขึ้นเองภายในประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: จ จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17:00
11: นเลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้วอยชินิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้วอยชินิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
12: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
14: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
13: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
14: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
15: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
16: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
17: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
18: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
17: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
18: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
19: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
20: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
21: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมหยกดอก
22: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
23: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
24: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง240 48ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับ Mega Spotlight Solar Cell 2500 วัตต์ไฟ Spotlight Solar Cell 2500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: ก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา17นาฬิกา

0: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองวิรัตไทยชู5หลักการทรงงานร9ผ่าน Thailand Pavilion เวที IMF World Bank 2026นายวิรัตไทยสันติประพบอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงแนวคิดการจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยระบุว่าการที่ประเทศไทยได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศให้ประชาคมโลกได้รับรู้ภายใต้แนวคิด Empower People Building Resilience ทั้งนี้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางนำเสนอหลักคิดการพัฒนาของไทยโดยเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเป็นต้นแบบสำคัญของการพัฒนาที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้ประเทศตลอดระยะเวลากว่า 60-70 ปีที่ผ่านมาหลักการทรงงานของพระองค์ไม่เป็นเพียงแนวคิดแต่ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยสำหรับการจัด Thailand Pavilion ครั้งนี้ได้คัดเลือกหลักการทรงงานสำคัญ5ประการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้รับมือกับความท้าทายของโลกในปัจจุบันและอนาคตได้แก่การแก้ปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มต้นจากจุดเล็กประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาพัฒนาตามลำดับขั้นไม่มีทางลัดการพัฒนาที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์อย่างยั่งยืนต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนโดยยกตัวอย่างหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาธรรมชาติสอดคล้องกับแนวคิดNature Based Solution ที่ให้ธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญของการแก้ปัญหาและสร้างภูมิคุ้มกันรับมือความผันผวนเป็นหัวใจสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือกับแรงกระแทกและความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวชุมชนไปจนถึงการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศโดยเฉพาะบทเรียนจากวิกฤตปี2540ปปช.แจ้งคดีโกงสอบท้องถิ่นไม่ล่าช้ามี 6,000 คนโดนสอบคาดต้นพฤศจิกายนแจ้งข้อหาได้นายนิติพันธ์ประจบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการปปช.พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.แถลงข่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตการจะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นภายหลังสามผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นถูกปล่อยตัวจากการคุมขังระหว่างการไต่สวนเนื่องจากสำนักงานปปช.ยังทำสำนวนส่งฟ้องต่อศาลไม่ทันโดยนายนิติพันธ์กล่าวว่าคดีนี้ปปช.ตั้งใจจะทำคดีให้สำเร็จอย่างแน่นหนารอบคอบที่สุดโดยยืนยันความน่าเชื่อถือว่าสำนวนที่ปปช.เสนอต่อศาลนั้นศาลพิพากษาลงโทษสูงถึง 90% และขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่นายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวถึงสาเหตุที่ทำสำนวนส่งฟ้องไม่ทันกรอบเวลาคุมขังว่าเนื่องจากปปช.กำลังไต่สวนผู้เกี่ยวข้องทั้งกระดานกว่า 6,000 รายแยกเป็น4กลุ่มได้แก่กลุ่มระดับสูงกลุ่มจัดทำขบวนการกลุ่มในหน้ากว่า100สายและกลุ่มผู้เข้าสอบหากรีบทำเฉพาะบางส่วนเพื่อส่งฟ้องให้ทันคุมขังจะถือเป็นการตัดตอนคดีโดยปัจจุบันคดีมีความคืบหน้าเชิงปริมาณประมาณ 40% แต่เชิงคุณภาพในตัวการใหญ่มีหลักฐานค่อนข้างสมบูรณ์และคาดว่าจะเริ่มทยอยแจ้งข้อกล่าวหาได้ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นสำนวนการทุจริตของปี2568ผู้สื่อข่าวถามว่าพยานหลักฐานขณะนี้ยังสาวไม่ถึงนักการเมืองหรือตำแหน่งสูงสุดเท่าที่พบคือระดับอธิบดีใช่หรือไม่นายเกียรติศักดิ์กล่าวว่าหลักฐานยังไปไม่ถึงนักการเมืองส.ส.หรือรัฐมนตรีโดยตำแหน่งสูงสุดขณะนี้คือระดับอธิบดีซึ่งมีมากกว่า1ราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซล่าเซลล์ติดเพดาน3สี ติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
6: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
7: การแก้ไขทุเรียนที่รากเสียหายจากน้ำท่วมถึงแม้รากจะเน่าใบแห้งร่วงกิ่งตายแล้วก็ยังมีพลังงานสะสมเหลืออยู่ในต้นพอที่จะแตกยอดแตกใบเพื่อหนีตายได้อีกครั้งให้ช่วยด้วยการตัดให้เหลือครึ่งต้น

0: เพื่อลดการใช้พลังงานลดการขายน้ำแล้วพ่นปิดปากแผลด้วยยาราดูดซึมดีๆราคาหลักร้อยต่อน้ำพันลิตรพร้อมน้ำขยายจุลินทรีย์บาซิลัส7สายพันธุ์เพื่อเบียดคุมโรคพืชเปลี่ยนน้ำตาลในเครื่องดื่มชูกำลังหรือน้ำตาลทรายแดงให้เป็นฟุกโตสและกลูโคสพลังงานสำเร็จรูปทางด่วนสร้างอะมิโนโปรตีนให้พืชเอาไปซ่อมสร้างรากเนื้อเยื่อเซลล์ขึ้นมาใหม่ที่ร้านคลังเกษตรบางเขนพุกทาขาแถมตัวนัวดินฟู1กะลอน5ลิตรเปลี่ยนดินเหนียวดินแฉะให้เป็นดินร่วนฟูเติมออกซิเจนให้แก่รากฆ่าเชื้อโรคในดินเป็นการช่วยทำให้ทุเรียนฟื้นต้นอย่างเร่งรัดหลังน้ำท่วมถ้าแตกใบอ่อนได้2ปีต้นก็พร้อมที่จะให้ผลผลิตใหม่ถ้าจะปลูกเสริมปลูกแซมก็ปลูกร่วมกันไปดีกว่าปล่อยให้ตายนะครับ
1: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
2: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
1: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
2: อยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เติมคนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
7: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
6: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
8: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: นี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mcot News FM 100.5กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้

0: วัยไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกหนึ่งคดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุกหนึ่งเบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน. 100.5 ทุกวันเสาร์ 16:00 น.ถึง 18:00 น. MCOT News FM 100.5เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มทาง MPod News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันช่วงเย็น2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค
1: ่
2: ะ
1: พบกันช่วงเย็นวันจันทร์นะครับก็เรื่องสำคัญวันนี้ปปช.แถลงก็มีประเด็นแถมด้วยนะ
2: ค่ะ
1: มีแถมเรื่องทรัพย์สินของคุณสุชาดา

0: การเลือกตั้งประกันสังคมก็คือทีมประกันสังคมก้าวหน้าทั้งในส่วนของนายจ้างผู้สมัครเป็นตัวแทนนายจ้างกับผู้สมัครตัวแทนผู้ประกันตนนะแต่ว่าเห็นทางสำนักงานประกันสังคมบอกว่าจะต้องขอเวลาอีกไม่เกิน30วันในการตรวจสอบดูคุณสมบัตินะว่าถูกต้องมีคุณสมบัติที่จะได้รับการชูมือประกาศเป็นผู้ชนะจริงหรือเปล่า
1: คะแนนออกมา 100% แล้วทางฝั่งนายจ้างมีคนมาเลือกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะพี่วิสาร
0: 600กว่าเปอร์เซ็นต
1: ์633%ทางฝั่งนายจ้างทางฝั่งลูกจ้างเพิ่มขึ้น433%
0: ฝ่ายลูกจ้างเข้าใจว่าคะแนนแตะสูงสุดน่าจะเกิน
1: 700,000
0: น่าจะ800,000ถึง800,000ครับก็แสดงว่าฝ่ายลูกจ้างนี่น่าจะมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เกือบล้านอาจจะถึง8เกิน800,000น่ะเกินแน่นอน
1: พี่ไพศาลคะจะความได้มั้ยถ้าหากว่าพิสูจน์ได้ว่าทางฝั่งประกันสังคมก้าวหน้าไม่ว่าจะฝั่งนายจ้างหรือฝั่งลูกจ้างเนี่ยมีพรรคประชาชนอยู่เบื้องหลัง
0: ก็เห็นผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคมซึ่งยืนร่วมแถลงกับทางเลขาแล้วก็รองเลขาใช่ไหมแถลงอยู่3คนใช่ไหมก็ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าตอนสมัครก็ตรวจแล้วไม่ใช่เหรอคุณสมบัติทางเลขาก็บอกว่าตรวจแล้วแต่ว่าตามระเบียบเนี่ยข้อกฎหมายกำหนดไว้ว่าเมื่อเลือกแล้วเนี่ยต้องตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วทางผู้ตรวจการของสำนักประกันสังคมกระทรวงแรงงานเนี่ยคุณสุภาพสตรีท่านนี้ก็เคยปะทะขาลมอะไรกันมาก่อนหน้านี้กับทางสสพรรคประชาชนตอนช่วงเรื่องปฏิทินเรื่องอาคาร
1: คุณอะไรมาลายอะไรนั่น
0: นะที่เขาเป็นคุณสุภาพสตรีนะแต่ว่าเขาก็จะแต่งชอบใส่สูทใส่อะไรเขาบอกว่าคุณสมบัติที่สำคัญเลยก็คือว่าเขามีระเบียบที่ห้ามไอ้เกี่ยวข้องกับเรื่องของพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องตรวจสอบตรงนี้พอพูดถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยเลขาท่านก็รีบเลยท่านก็บอกไม่มีนะก็จะตรวจสอบเป็นปกติธรรมดารีบกลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นประเด็นใหญ่โตนะแต่ว่าถ้าผู้ตรวจการประกันสังคมเขาพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาก็คงดูแล้วมันมีประเด็นที่เขาอยากจะตรวจซึ่งผมคิดว่าถ้าจะไม่รับรองก็น่าจะมีประเด็นเรื่องนี้ไอ้เรื่องอื่นเรื่องอะไรต่างๆก็มันตรวจกันมากรองกันมาชั้นหนึ่งแล้วตอนสมัครแล้วมันถ้าหลุดเนี่ยมันก็ดู

0: แต่ว่าไอ้เรื่องนี้ผมคิดว่ากระบวนการมันอาจจะคืออาจจะไม่ 100% ถึงขั้นฟันได้แต่ว่าประเทศไทยมันก็มักจะมีกรณีที่จุกจู่ก็จะมีผู้ไปร้องพอร้องเสร็จแล้วเนี่ยกระบวนการสมมติว่ามีการรับคำร้องเนี่ยทางสำนักงานประกันสังคมก็อาจจะยังไม่ประกาศรับรองไม่ยังไม่ประกาศรับรองจนกว่าจะไอ้เรื่องที่ร้องนั้นเนี่ยมันจะมีการวินิจฉัยจากองค์กรอิสระอาจจะไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะไอ้วินิจฉัยดูว่าลักษณะมีความเกี่ยวพันกับการเมืองอะไรยังไงไหมขัดต่อกฎหมายหรือจะไปที่ปปช.หรือจะไปที่อะไรผมไม่แน่ใจแต่ผมเชื่อว่าคงจะมีการร้องอะไรกันอยู่ผมไม่ราบรื่น
1: จะคล้ายๆกับพิธาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่almost prime ministerอันนี้ก็เหมือนกันนะ almost board อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดนคว่ำกันหมดเลย14คน
0: เออก็ไม่รู้อะแต่ผมก็คิดว่าไม่น่าจะดูแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะ 100% หรอกมันยังต้องมีขั้นตอนมีอะไรอยู่
1: เพราะว่าอย่างนี้ค่ะไอ้ประเด็นที่ผู้ตรวจพูดเนี่ยว่าจะดูเรื่องความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเนี่ยใบเสร็จอันนึงก็คือนายอิสริยะไพรีพ่ายฤทธิ์สสบัญชีรายชื่อปัจจุบันเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนนะคะได้โพสต์เฟซบุ๊กเล่าเบื้องหลังชัยชนะของทีมประกันสังคมก้าวหน้าบอกว่างานเสร็จแล้วเล่าได้ครับเล่ายาวเหยียดเล่าแบบ

0: อันนี้ชัดเจนที่สุดเลย
1: ใช่
0: ชัดเจนที่สุดเลยถ้าคุณจะบอกว่าผู้ที่ถูกที่ได้รับเลือกมาเนี่ยมีพรรคการเมืองเกี่ยวข้องเนี่ยไอ้โพสต์ของคุณอิสริยะไพรีไพริสสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนี่แหละมันคือใบเสร็จจริงๆคุณอิสริยะบอกว่าต้องขอบคุณผู้มีสิทธิ์และตั้งบอร์ดทั้งฝั่งลูกจ้างและนายจ้าง ที่ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างล้นหลามนะคะผมอยากจะเล่าเบื้องหลังการรณรงค์ให้คนออกมาเลือกตั้งตายเลยพี่ไพศาลผมอยากจะเล่าเบื้องหลังการรณรงค์ให้คนออกมาเลือกตั้งเพราะผมมีโอกาสได้เข้าไปช่วยทำคือฝั่งนายจ้างโครงสร้างของบอร์ดประกันสังคม 7+7+7 รัฐนายจ้างลูกจ้างต่อให้ลูกจ้างออกไปใช้สิทธิ์กันถล่มทลายแค่ไหนจะได้ที่นั่งในบอร์ดแค่7คนเท่านั้นไม่ว่าชนะเป็นแสนหรือหลักพันก็มีสิทธิ์โหวตแค่7เสียงเท่ากันเพราะฉะนั้นสมรภูมิที่สำคัญที่สุดฝั่งนี้อยู่ที่ฝั่งนายจ้างที่มีจำนวนน้อยกว่ามากนายจ้างมีสิทธิ์แค่ประมาณแสนลายนะคะพี่ไพศาลแต่ฝั่งลูกจ้างเนี่ยมีสิทธิ์เป็นหลัก10ล้านและบอร์ดได้เท่ากับไปดูสถิติการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อ3ปีที่แล้วนายจ้างมีเป็นแสนลงทะเบียนกันแค่ 3,000 มาเลือกกันแค่ 1,400 ค่ะพี่ไพศาล
1: แต่200ก็ได้แล้ว
0: คะแนนต่ำจุด252คะแนนสูงสุด409คะแนนเขาบอกมันน่าเกลียดเกินไปไหมเอาคนที่ได้รับเลือกแค่252คะแนนมาบริหารทุนประกันสังคมกองทุนเนี่ย 2.8 ล้านล้านบาท มีคนเลือกอยู่252คะแนนมาดูแลเงิน 2.8 ล้านล้านเขาก็เลยบอกว่าทำยังไงที่จะออกมาใช้สิทธิ์กันให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เขาก็เลยเจาะไปถึงตัวบรรดาพวกฝั่งนายจ้างพวกแสงนายจ้างที่ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนแล้วจะเลือกยังไงแล้วจะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาก็ทุ่มไปดึงพวกนายจ้างพวกเนี้ยออกมาใช้สิทธิ์ถึงได้เห็นว่ามีคนออกมาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับพี่ไพศาล
1: 400 600 600% นายจ้าง
0: 633% 600ใช่ไหมคะฝั่งนายจ้าง
1: เฉพาะนายจ้างนี่ 600%
0: ค่ะแล้วก็ข้อความที่เจ็บปวดมากเออแล้วเขาแกก็อธิบายเรื่องหลักการตลาดนะแกคงเป็นนักการตลาดทางด้านพวกดิจิทัลจริงๆอะค่ะการสื่อสารแบบทางเกตทางเดียวไม่สำเร็จหากไม่ได้เป็นกระแสแบบแมสอะไรอย่างเงี้ยเออแกแถมวิชาการอะไรเข้ามาเยอะพอสมควรเลยนะใครดิฉันคิดว่าคุณพนัสเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ควรจะอ่านบทความนี้มากๆเลยนะคะ
1: จะได้แก้
0: ทางเขาถูกค่ะพี่เวสัน
1: จะได้แก้ทางเขาถูกเฉพาะนี้ตอนนี้แก้ไม่ทันนะก็ต้องไปนู่นทำหน้าที่ร้องแคปไอ้พวกความเห็นอะไรต่างๆแล้วไปร้องดูเพราะว่าผมว่าลำพังแค่นี้อาจจะยังไม่พอที่จะทำให้ทางกกต.ประกันสังคมไม่รับรองผลการเลือกตั้งให้นะอาจจะต้องมีผู้ไปร้อง
0: คือ
1: ไปร้องแล้วก็ให้หน่วยงานอะไรมาตีความนะ
0: ใช่ค่ะคงจะมีคนไปร้องอะไรแล้วก็คว่ำในที่สุดแหละที่ท่านดูละ14คนนี้น่าจะไม่ได้ทำหรอกน่าจะถูกคว่ำในที่สุดที่ที่ฉันบอกให้คุณพนัสไปถอดบทความนี้ก็เพราะที่คิดว่าน่าจะเลือกตั้งใหม่คงคว่ำเงินจนเลือกตั้งใหม่ให้ได้แหละเพราะอันนึงเนี่ยนะคะเขาบอกว่าที่ขาดไม่ได้เขาก็บอกว่าทีมงานของไอซ์ทำโซเชียลได้ทรงพลังนี่นอกจากตัวเองแล้วยังมีทีมงานไอซ์ด้วยนะทำโซเชียลได้ทรงพลังคนตื่นตัวกันเยอะสื่อมวลชนต่างๆเข้ามาทำข่าวกันตั้งแต่ช่วงก่อนเลือกตั้งและที่ขาดไม่ได้สำคัญจริงๆคือคุณพนัสที่กลายเป็นสุดยอดพรีเซนเตอร์ของการเลือกตั้งโดยแท้ท่านลองคำนวณกันจริงๆผมคิดว่าคุณพนัสคนเดียวน่าจะมีส่วนให้คนออกมาเลือกตั้งได้เกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมดด้วยซ้ำไปคุณพนัสค่ะโดยอย่าลืมเอากระเช้าไปด้วยนะ
1: พูดแล้วทำให้คนเขาหัวเสียกันก็เลยต้องออกมาใช้สิทธิ์กันเนี่ยมีคนเขาวิพากษ์วิจารณ์ไว้อย่างนั้น
0: แล้วดิฉันคิดว่าท่านเลือกตั้งใหม่สมมติพวกนี้สอบตกหมดแล้วไปหาคนมาไม่ต่อแล้วคุณไม่ต้องหาเสียงเลยนะปล่อยให้เป็นธรรมชาติดิฉันว่านะจะมีคนออกมาเลือกตั้งมากกว่าครั้งนี้อีก
1: ผมก็คิดว่าอย่างนั้นผมก็คิดว่าถึงว่าให้เลือกตั้งใหม่มันก็คือถ้ามันออกมาขนาดนี้แล้วนะก็เผลอๆก็คะแนนออกมาเป็นล้าน
0: แล้วก็จะต้องขอบคุณด็อกดร. อนนท์ศักดิ์วรวิทย์ด้วยค่ะ
1: อันนั้นก็ช่วยทำให้คนยิ่ง
0: ช่วย
1: ยิ่งโกรธแค้นกันมากขึ้น
0: คือจะต้องขอบคุณ2คนเลยก็คือขอบคุณคุณพนัทแล้วก็ขอบคุณพนัทไทยล้วนใช่ไหมคะแล้วก็ขอบคุณดร. อนงศักดิ์วรวิทย์
1: แต่มันจะท้อนอย่างหนึ่งนะว่าโอ้โหเขาแบบรับไม่ได้เลยนะให้ประชาสังคมก้าวหน้ามาชนะเลือกตั้งเลยยอมรับไม่ได้ไอ้ที่ออกมาแรงๆขนาดนี้ด้วยความที่ตัวเองยอมรับไม่ได้พอมาคิดได้อีกทีเนี่ยมันก็เป็นโซเชียลมันก็ไปแล้วอาจารย์อานนท์ก็ออกมาผมจะปิดวาจาแล้วจากนี้คงจะมีคนมาเตือนว่ายิ่งพูดแบบนี้ยิ่งพังกันไปใหญ
0: ่มันเรียนดูช่วงหลังๆเนี่ยเวลาถ้าเขาจะปกป้องรัฐบาลกันเนี่ยมันจะมีคนสองกลุ่มที่โดนกลุ่มหนึ่งก็คือพวกเนี่ยพวกพรรคพลังพรรคประชาชนเนี่ยที่จะโดนคือมันแปลกครับพี่ไพศาลเราทำข่าวมาแทนที่จะตำหนิหรือว่าตรวจสอบรัฐบาลปรากฏว่าคนโดนด่าหนักคือฝ่ายค้านเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นหน้าที่คือตรวจสอบรัฐบาลแต่ปรากฏว่าแต่ปรากฏคนโดนด่าหนักอ่ะเป็นฝ่ายค้านข้อหาก็คือว่ามันก็เหมือนกันแหละถ้าไอ้นี่เข้าไปจะยิ่งกว่าน้ำท่วมก็ด่าฝ่ายค้านก็ด่าไม่ถนัดปากนั้นด่าชาติชาติก็ได
1: ้อันนี้เขาเรียกแบบคล้ายๆจะเบี่ยงประเด็นอะไรเงี้ย
0: คือเดี๋ยวจะเห็นคอนเซปต์คนกลุ่มนี้ค่ะเดี๋ยวจะเห็นคอนเซปต์คนกลุ่มนี้
1: เพื่อที่จะช่วยรัฐบาลช่วยนายกหนูเนี่ยนะ
0: เดี๋ยวจะเห็นคอนเซปต์คนกลุ่มนี
1: ้
0: อย่างเช่นสมมติว่านายกวิพากษ์วิจารณ์ใครอ่ะนายอำเภอค่ะ
1: นายอำเภอ
0: นายอำเภอจะดีจะชั่วอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าไปด่าข้าราชการเขาอย่างเงี้ยมันใช่เหรอ
1: นายยกโดนเลยนะ
0: ไม่ด่าผู้ว่าแทนนะด่าคนชงเรื่องแทนด่าผู้ว่าแทนเขาจะมีคอนเซปต์อะไรเขาแบบนี้นะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: สนับสนุนโดย Car for Cashสินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
4: เก่งที่ขับรถดึกๆ
3: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำเก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมส่งบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไว้ Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: แล้วก็มาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: วันนี้คุณพนัทไทยล้วนก็สื่อก็ไปสัมภาษณ์เยอะเหมือนกันนะคุณพนัทเขาก็พยายามยืนยันว่าที่เขาแพ้เพราะว่ากลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ย
0: เป็นการเมือง
1: มันเป็นเรื่องของคะแนนนิยมของพรรคการเมืองเอามาทำเขาเองไม่ต้องการที่จะดึงการเมือง เข้ามายุ่งกับไอ้เรื่องของประกันสังคมนะเขาทำมาแต่ไหนแต่ไรมาเขาก็พยายามให้มีการเมืองยุ่งเขาว่างั้นนะคราวนี้ก็บอกว่าถ้าจะให้การเมืองช่วยเนี่ยพนัทไทยล้วนเขาบอกว่าผมเคยอยู่พรรคเพื่อไทยหากไปขอความช่วยเหลือจากนายทักษิณชินวัตรและนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ให้ประสานเครือข่ายอบจ.อบต.และสมาชิกมาช่วยสนับสนุนสัก 2-3 แสนเสียงก็คงไม่แพ้การเลือกตั้งแต่ก็ตั้งคำถามว่าผมทำแล้วได้อะไรขึ้นมาเพราะมองว่าการดึงการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องจะกระทบหลักการของระบบประกันสังคมแต่จะพูดว่าตัวเองก็มีบารมีทางการเมืองไม่ยิ่งหย่อนหรอกเพียงแต่ว่าไม่ต้องการที่จะเอาการเมืองเข้ามาเกี่ยวแต่คราวนี้ว่าเอิญว่ามันไปพาดพิงถึงพรรคเพื่อไทยพาดพิงไปถึงคุณทักษิณและคุณจุลพันธ์ซึ่งเขาเป็นรัฐมนตรีแรงงานอยู่ด้วยนะสื่อเราต้องมาถามคุณจุลพันธ์คุณจุลพันธ์ก็บอกว่ายืนยันว่าไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเลยและก็ไม่เคยพูดคุยกับนายพนัทเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งยอมรับว่าเคยพบนายพนัทหนึ่งครั้งแต่เป็นการหาลือเรื่องอื่นไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งพร้อมระบุว่าหากมีโอกาสพบกันอีกก็สามารถพูดคุยกันได้ตามปกติแต่หากเป็นเรื่องการเข้าไปแทรกแซงการเลือกตั้งก็ไม่มีประเด็นที่จะต้องหาลือก็บอกปากไปเพราะว่าผมกับตัวเองก็เป็นรัฐมนตรีแรงงานอยู่นะ
0: ที่ผ่านมามันไม่ต้องออกหน้ามากขนาดนี้ถูกไหมฮะเดี๋ยวก็โดยส่วนตัวเองก็ไม่ได้เชื่อว่าจะพูดว่าไงนะการเมืองก็ไม่ต้องถึงขนาดจัดตั้งแต่ว่ามันก็มีรากที่เป็นการเมืองมาโดยตลอดอยู่แล้วสำหรับประกันสังคมอะค่ะพี่ไพศาล
1: คือสภาองค์การลูกจ้างแห่งประเทศไทยเนี่ยมันกำเนิดขึ้นในยุคช่วงของสถานการณ์ที่ไอ้เรื่องของสงครามเย็นมันก็ยังเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องประเด็นความขัดแย้งทางอุดมการณ์ของการเมืองไทยอยู่นะการก่อเกิดของสภาองค์การลูกจ้างแรงงานในประเทศไทยที่คุณวนัทเขาผูกขาดตำแหน่งประธานมายาวนานคือในยุคที่เสรีภาพเบ่งบานหลังปี2516เนี่ยองค์กรของบรรดาผู้ใช้แรงงานก็เติบโตมากการจัดตั้งสหภาพเนี่ยมีบทบาทสูงโดยเพราะบทสหภาพที่มีบทบาทสำคัญมากนะคือสหภาพของพวกรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าคุณไพศาลธวัชชัยนันท์ประปาคุณอารมณ์พงษ์พงษ์งันอะไรพวกนี้นะโอ้เป็นคนดังมากเลยมันก็แต่ว่าคนเหล่านี้ถูกจับตามองจากฝ่ายกองทัพและฝ่ายความมั่นคงว่าจะมีแนวคิดคือเป็นนักแรงงานแต่จะมีแนวคิดไปทางซ้ายไหมเกี่ยวข้องกับขบวนการต่อสู้ของปีกซ้ายแนวเป็นแนวร่วมของทางพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยนะถูกหวาดระแวงมันจึงเกิดการสร้างผู้นำแรงงานสายกรมนขึ้นมาผมไม่ระบุชื่อนะว่าคือใครอะไรไงนะแต่ในยุคที่ผมทำข่าวตอนนั้นรู้อยู่ว่ามันมีการจัดตั้งเอาตัวแทนของสภาพแรงงานบางคนเนี่ยมาแล้วกรมน.เป็นคนฟูมฟักแล้วคนเหล่านี้ก็จะไปหาคอนเนคชั่นในองค์กรแรงงานระหว่างประเทศมาแล้วก็ทำสภาพแล้วก็เข้าไปแข่งขันจนกระทั่งขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งในสภาองค์การลูกจ้างอะไรต่างๆกันมาคราวนี้จำเรียนการผ่านไปเนี่ยไอ้สงครามเย็นมันจบ
0: คือตอนนั้นมันเป็นเรื่องต่อสู้กันทางอุดมการมันไม่ใช่ต่อสู้กันเพื่อมาดูแลเงิน 2.88
1: ตอนนั้นยังไม่มี
0: ถูกต้องค่ะ
1: ประกันสังคม
0: เพราะฉะนั้นคนพวกนั้นถ้ายังอยู่ก็ไม่ได้เข้ามาหรอกค่ะเพราะไม่ได้ต้องการคนที่มีอุดมการ
1: เขาเรียกอย่างนี้พอสงครามเย็นมันจบสงครามเย็นมันจบแล้วมันก็เกิดสำนักงานประกันสังคมขึ้นเนี่ยไอ้บรรดาคนซึ่งเคยเป็นแรงงานกลุ่มที่เขาจัดตั้งขึ้นมาโดยทางฝ่ายความมั่นคงเนี่ยนะ แปรสภาพไปพูดง่ายๆว่าไปอยู่ไปทำงานร่วมกับทางนักการเมืองซึ่งหมุนเวียนกันเข้ามาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน
0: ค่ะ
1: เนี่ยแล้วก็การทำงานกันไปทำงานกันมาเนี่ยก็เลยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนู่นเป็นนี่เป็นกรรมการชุดนั้นชุดนี้กันไปก็อยู่กันมายาวนานแบบเนี้ยแต่พัฒนาการเนี่ยพัฒนาการเนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ยเขามาจากจุดแรกเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของไอ้ประเด็นไอ้การต่อสู้ทางการเมืองในยุคสงครามเย็นก่อนที่พอจบไปแล้วเนี่ยมันถึงมาแล้วก็มากลายเป็นผูกขาดแล้วคุณอันต้องเห็นนะว่าเวลาจัดงานวันแรงงานนะทุกปีนะยังมีกลุ่มเนี้ยแล้วจะมีอีกกลุ่มนึงไงมั้ยที่เค้าไม่สามารถมาร่วม
0: ได้ไม่ร่วมด้วย
1: เค้าจะแยกไปจัดเค้าอีกวงนึงกลุ่มนั้นเค้าถือว่าเค้าเป็นแรงงานตัวจริงอะไรเงี้ยเค้าก็ประกาศเค้าก็มีการสู้กันอยู่แต่กลุ่มเนี้ยเค้าจะให้ความร่วมมือใครเป็นรัฐมนตรีไม่รู้ล่ะแต่ว่ามาแล้วเค้าก็จะร่วมเค้าจะได้รับการอุดหนุนในเรื่องงบประมาณในการมาจัดก็มีเดินกระบวนมีอะไรต่างๆแล้วก็มีข้อเรียกร้องอะไรต่างๆได้รับการแต่งตั้งเข้าไปเป็นบอร์ดเรื่องของไอ้ค่าแรงขั้นต่ำอะไรต่างๆนะฮะมันก็อยู่กันมาอย่างนี้อย่างยาวนานจนกระทั่งไอ้กองทุนที่ใหญ่ที่สุดคือเรื่องของประกันสังคมเนี่ยเกิดจะต้องมีการเลือกตั้งขึ้นมาเอาตัวแทนเข้ามาแทนเนี่ยอันนี้ตอนนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ
0: mm-hmm.
1: ซึ่งประกันสังคมก้าวหน้าเขาชนะมารอบแรกละเพียงแต่ว่าในส่วนของนายจ้างเนี่ยเขายังไม่สามารถที่จะระดมเข้ามาได้แล้วเที่ยวนี้เขาชนะทั้งสองส่วนเลยทั้งส่วนนายจ้างรวมลูกจ้างด้วย
0: ค่ะก็พี่สันในฐานะที่เราเป็นสื่อเนี่ยพี่พิสันคะเรียนฟังคุณพนัสไทยล้วนให้สัมภาษณ์แล้วเรียนตามตรงว่าเรียนมานั่งคิดว่าในฐานะที่เราเป็นสื่อเนี่ยคือมันมีคำที่หยาบคายคำที่ไม่สุภาพขู่บ้างอะไรบ้างตลอดเวลาเนี่ยคือถามว่าขายได้ไหมเราอารมณ์ไหมฟังแล้วปี๊ดแต่ฟังแล้วเรตติ้งขึ้นถ้าเลือกตั้งพวกนี้รู้เลยคนออกมาเป็นล้านแน่เดี๋ยวว่าแต่หลักแสนที่วันนี้เลยเรียนถามว่าในฐานะที่เราเป็นสื่อเนี่ยเราต้องสัมภาษณ์อะไรแบบนี้ไหมคะ
1: เพราะมันก็คงจะมีเรตติ้งอ่ะก็คงมีเรตติ้งมีอะไรถ้าไปพูดเรียบๆง่ายๆผมก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะก็ถือว่าเราก็แข่งขันกันเต็มที่แล้ว
0: แต่นี่ดูว่าแกไม่ได้ว่าอย่าง
1: แกก็เด็กคมม
0: ือจะเป็นธรรมชาติเขาเป็นธรรมชาติของเขาที่เขาจะพูดแบบนั้น
1: หนึ่งเป็นธรรมชาติของเขากับสองเขารู้ว่าคนที่กลัวยิ่งกว่าเขาเนี่ยมันมีแล้วการที่เขาพูดแรงอย่างนี้เนี่ยคนที่กลัวมากว่าคนกลุ่มนี้มาแล้วจะทุบหม้อข้าวเนี่ยนะจะต้องมาพึ่งเขา
0: ให้เขาเป็นปาก
1: เขาจะต้องเป็นกระบอกเสียงเป็นปากเสียงเอาไปสู้กับพวกคนเหล่านี้
0: ไปสู้ยังไงอะคะแล้วเขาได้อะไรอะคะ
1: เอาได้ยังไงก็ทุกคนเหล่านี้ก็ต้องแบกเข้าดิใช่ไหม
0: หมายความว่ายังจะต้องจ่ายเงินให้คุณพนัสและให้คุณพนัสไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งเลย
1: เ
0: นี่ย
1: ทางนั้นเขาไม่กล้าออกมาสู้เองโดยตรงเขาต้องอาศัยคนเดียวสู้คนซึ่งก็ลงแข่งขันที่จะมาเป็นกรรมการด้วยกันเพราะว่าพวกนักการเมืองพวกรายการเขาต้องอยู่ข้างบนเขาไม่เกี่ยวนะ
0: แต่ว่าคุณพนัสดูสภาพวันนี้กันหมดแล้วนะคะพี่ไพศาลเขายังจะใช้คุณพนัสเป็นตัวเล่นอีกหรอคะ
1: แกก็ไม่รู้แหละแต่ว่าถ้าแกเงียบๆไปหงอยๆไปเขาคงไม่ใช้แกแต่ถ้า
0: พวกนั้นจะจ่ายเงินให้ใครทำงานสักคนหนึ่งเนี่ยดูจากสภาพที่พูดวันนี้แล้วเรียนว่าต้องเปลี่ยนตัวเล่นนะคนเล่นเรียกแขก คนมาตั้ง300 400 600% แบบนี้มันต้องเปลี่ยนตัวเล่นแล้วนะพี่ไพศาล
1: คนเราก็อาจจะไม่ฉลาดเหมือนคุณอันทุกคน
0: พวกนั้นเนี่ยจะจ่ายเงินให้ใครเล่นก็อันนี้พี่เบสาเป็นคนจุดประเด็นขึ้นมาว่า
1: ไม่ใช่ไปจ่ายเงินให้เล่นหรอกแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเขามีปากเสียงคอยไว้กันไว้สู้ไว้แฉ
0: ใครมาทำฟรีพี
1: ่โอเคไงก็มันก็โอ้เครือข่ายยังไปอยู่ในบอร์ดกลุ่มนู้นกลุ่มนี้อะไรต่างๆยังมีเยอะ
0: คำว่านั่นอาจจะไม่ได้ว่าจ้างอะไรแต่ว่ามันเป็นกลุ่มผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคเข้าใจที่พี่ไพศาลพูดแหละซึ่งดิฉันก็คิดว่า ถ้ายังจะให้เขาเล่นให้ดิฉันว่ายิ่งแพ้วันนี้ก็แพ้ให้เห็นแล้วยังจะแพ้อีกด้วยดิฉันถามสื่อต่อว่าเฮ้ยเราจะต้องสัมภาษณ์แล้วได้ยินคำพูดอะไรแบบเนี้ยทั้งด่าทั้งขู่ทั้งอวดอะไรอย่างเงี้ยเรายังต้องสัมภาษณ์อีกยาวๆไหมฮะ
1: แม้บางทีสื่อเราก็อยากจะได้เรตติ้งก็ต้องอย่างเงี้ยคือถ้ามาแล้วพูดนิ่มๆพูดพอเพราะพูดอะไรแบบดูแล้วมันเป็นหลักเหมือนเกมมันก็ขายไม่ออก
0: โอ้
1: โหนึกว่าจะซัดกันให้มันเลือดท่วมจอมาถึงแล้วพอแพ้กันแล้วจูบปากกันแล้วอะไรเงี้ย
0: คน
1: ไม่ชอบ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: อย่างเงี้ยแสดงว่าคุณมนัสเขาถ้าให้สัมภาษณ์เงี้ยเขาสู้ไม่ถอยนะเขาบอกเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบเอาไอ้สิ่งที่ประกาศเลยว่าจะทำข้อ1-7วันจะทำอะไรเขาเดี๋ยวผมจะตรวจสอบมันทุกข้อทำได้จริงก็มา
0: เดี๋ยวมันต้องติดคุกอะไรแบบนี้อะไร
1: ไอบอกเดี๋ยวไอสักวันหนึ่งเดี๋ยวอันนี้ก็พูดหนัก
0: นั่นแหละดีก็
1: แต่ว่าก็คนที่ไม่ชอบไอ
0: เราต้องปล่อยให้เขาพูดอะไรอย่างนี้
1: คนที่ไม่ชอบไอคนที่เกลียดไอก็ฟังแล้วก็คงจะสะใจดีพูดตรงๆเขาก็รู้ว่าคนที่ไม่ชอบไอซ์ก็ต้องมีเขาพูดอย่างนี้เขาก็ไปตรงใจคนที่ไม่ชอบไอรักชนก
0: แต่มองมุมกลับนะคนที่ไม่ชอบทำไมไม่ออกมาช่วยเลือกให้ไอแพ้แสดงว่ามันน้อยสิแต่ว่าคนที่ไม่ชอบน้อยกว่าพวกชอบ
1: มีเห็นมีพิธีกรบางคนไม่รู้ก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรรู้หรือเปล่าว่าคุณถูกหลอกเขารับไปแล้วเขาไม่มาเลือกคุณรู้เปล่าว่าถูกหลอกเขาต้องได้ข้อมูลอะไรมา
0: หมายถึงเขาว่าคุณพนัสได้เหรอคะ
1: ใช่
0: ว่าคุณพนัสถูกหลอก
1: อ่ะบอกรู้หรือเปล่าคุณถูกหลอก
0: คุณพนัสอาจจะบอกว่า
1: 60,000-70,000อะไรนะ
0: คุณพนัสจะบอกคุณรู้จักผมน้อยไปพากันก่อนครับ
1: ครับสักครู่ครับ
0: ค่ะ
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา32 นาทีครับในโซเชียลทางเฟซบุ๊กคนดูวันนี้น้อยสงสัยหยุดกันเยอะจริงๆคร
0: ับแล้วก็ไปไหนกันนะ
1: ก็เห็นว่าหยุดยาวเดี๋ยวผมก็เวิร์กฟรอมโฮมบางคนก็ไปเวิร์กฟรอมโฮมอยู่นู่นแล้วเชียงใหม่เนาะ
0: ตลกมากเลยวันนี้ดิฉันไปที่เขตมาเพื่อที่จะพาเด็กเขาไปติดต่อพวกศาสดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อุตส่าห์โทรไปถามก่อนว่าเขตเปิดไหมเขตหนึ่ง work from home อยู่แบบเขตว่าเปิดค่ะเปิดปกติค่ะมาได้เลยค่ะพอไปถึงปุ๊บห้องศาสดีติดป้ายว่าไปราชการฉันก็ถามไปราชการที่ไหนกันไม่มาทำงานอุตส่าห์โทรมาถามอ๋อมทบ11เข้า work from home หมดเลยก็เลยไม่มาทำงานโอ้น้ำก็ไม่ท่วม IMF ก็ไม่ได้ไปชุมแถวนี้ซะหน่อยเดือดร้อนไป
1: ต้องไปรอบ
0: เช็คให้ดีนะคะบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับ IMF มันไม่ได้อะไรเลยเขาก็ work from home กัน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็วันนี้เห็นว่ากรุงเทพก็เงียบเหงาแสดงว่าส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือรัฐบาล work from home
0: ค่ะ
1: เพราะพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดราชการด้วย มันก็ฟันหล่ออย่างเงี้ยผมก็คิดว่าส่วนใหญ่ก็ไปตั้งหลัก work from home กันอยู่ต่างจังหวัด
0: แล้วเดือดร้อนนะที่ในศาล work from home กันยาวมากถามว่าแล้วจะมาอีกทีเมื่อไหร
1: ่สัปดาห์หน้าเลย
0: 19เลยค่ะ
1: ใช่สัปดาห์หน้าเลยเพราะว่า
0: 19เลยนะคะ
1: สัปดาห์เนี้ยเป็นสัปดาห์ที
0: ่สบายกันจริงๆเที่ยวกันแบบ
1: ก็ถือว่าหยุดยาวล่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ อีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะก็คือการชี้แจงจากปปช.ก็อีร้อนขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยผู้ต้องหาสำคัญ3รายนะซึ่งถูกฝากขังก็ปรากฏว่าการสอบสวนภายในกำหนดนัดฝากขังเนี่ยไม่แล้วเสร็จปปช.ไม่สามารถส่งสำนวนให้อัยการสั่งฟ้องได้ทันก็เลยต้องปล่อยตัวทำให้ปปช.ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักมากนะวันนี้ก็เลยต้องมาชี้แจงโดยเลขาปปช.แล้วก็
0: มาทั้งต่อเลขาทั้งรองเลขาเลยเลขาที่คนใหม่นะคะคุณนิติพันธ์ประจวบเหมาะนะ
1: น่าจะเป็นงานแรกนะที่ผมเห็นมีการแถลงตามโต๊ะแถลง
0: ก่อนหน้านั้นเขาก็พูดถึงงานที่จะทำค่ะนะแล้วก็โชว์ผลงานแรกก็คือที่ไปจับพนักงานที่ทุจริตเรื่องของไอ้แท่นขุดเจาะนี้ไป18ปีนั่นน่ะนั่นผลงานแรก
1: ของสผ.นะ
0: นั่นผลงานแรกแล้วก็ตามมาด้วยเลขามานะคะคุณนิติพันธ์ประจวบบอกรองเลขาก็ไม่คุ้นหน้านะคะคุณเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์เนี่ยแถลงบอกว่าปล่อยตัวไปเพราะว่าทำสำนวนส่งต่อศาลไม่ทันเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคดีนี้เขาให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคดีของปปช.ทุกอย่างต้องดำเนินการตามกฎหมายพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญปปช.เป็นระบบไต่สวนองค์กรปปช.ถูกออกแบบมาลักษณะกึ่งตุลาการทำให้การทำงานของปปช.มีขั้นตอนค่อนข้างมากคดีนี้ทำเต็มที่บูรณาการความร่วมมือกับตำรวจกับปปง.กับปปท.ส่วนตัวความเป็นข้าราชการเราก็รับเรื่องแบบนี้ไม่ได้พวกทุจริตนะเขาก็รับไม่ได้การเข้ามาเป็นข้าราชการแล้วมีการทุจริตให้สินบนตั้งแต่แรกเป็นเรื่องที่เสียใจพูดเหมือนนายกเลยนายกก็บอกเป็นเรื่องอะไรนะฮะรับไม่ได้เพราะฉะนั้นความที่เราเป็นข้าราชการเราก็ตั้งใจทำคดีนี้ให้สำเร็จเพราะนั้นคดีของปปช.แน่นหนารอบคอบสำนวนที่จะเสนอสู่ศาล 90% ศาลต้องพิพากษาลงโทษเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอให้มั่นใจการทำงานของปปช.ให้เวลาเจ้าหน้าที่ทำงานเราจะทำอย่างดีสุดเรารับไม่ได้ข้าราชการทุจริตตั้งแต่สอบเข้าเรารับไม่ได้แล้วเราจะทำเราต้องแน่นหนาและของเรา 90% ถ้าขึ้นศาลแล้วต้องชนะค่ะรองเกียรติศักดิ์ไม่ได้ลองสิเลขานะคะเลขาคือคุณนิติพันธ์รองคือคุณเกียรติศักดิ์คุณเกียรติศักดิ์ตอบคำถามซึ่งสื่อมวลชนเนี่ยเอาคำของคุณเกียรติศักดิ์เนี่ยไปเปิดเสียงเยอะมากเลยนะคะปปช.พยายามตัดตอนหรือไม่ปล่อยผู้ต้องกล่าวหาให้พ้นเวลาควบคุมแล้วมีนักการเมืองเกี่ยวหรือเปล่าขอชี้แจงว่าเมื่อเรื่องมาถึงปปช.ก็ต้องดูว่ารูปเรื่องทุจริตนี้ใครเกี่ยวข้องพาดพิงถึงใครในหลักการสำคัญของคดีมีหลักว่าแม้รัฐรวมถึงปปช.จะมุ่งนำตัวคนทำผิดมาลงโทษให้ได้แต่ต้องไม่กระทบสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เขาบอกคดีนี้มันแรงนะและถามว่าเขาพ้นผิดหรือไม่ยืนยันว่าไม่พ้นไม่เกี่ยวจะดำเนินคดีจนกว่าจะพบว่าใครกระทำผิดถามว่าเมื่อปล่อยตัวไม่กลัวหนีหรอก็บอกว่าถ้ามีพฤติการหลบหนีก็มีเครื่องมือมีมาตรการเฝ้าระวังไม่ให้หนีได้ว่าอย่างนั้นเถอะแต่มันเป็นหลักในการที่ประกันสิทธิเสรีภาพของเขาทีนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะวันนี้ปปช.ยังไม่สรุปสำนวนอะไรเพราะปปช.กำลังไต่สวนทั้งกระดานผู้เกี่ยวข้องตัวการใหญ่คือใครใครสนับสนุนใครเป็นในหน้าใครเป็นคนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผลสอบทั้งหมดทั้งหมดผู้ถูกกล่าวหา 6,000 คนอาจจะมองว่าถ้าปปช.มีคนเยอะถ้ามีเยอะเนี่ยแป๊บเดียวก็เสร็จแต่พยานหนึ่งคนเชื่อหรือไม่ไม่มีพยานคนไหนในโลกบอกตัวเองทำผิดแล้วเสียงที่สื่อเอาไปปล่อยกันทุกช่องเลยก็คือคำถามที่ทุกคนคาดหวังหรืออยากให้ปปช.ดำเนินการไต่สวนถึงตัวการใหญ่อาจถึงโดยไม่ช้าเบื้องต้นตัวการใหญ่ที่สุดคืออย่างไม่ถึงนักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางตำแหน่งรัฐมนตรีปัจจุบันหลักฐานยังไม่ถึงส่วนจะถึงใครเดี๋ยวปลายเดือนตุลาคมนี้จะมีการไต่สวนคณะไต่สวนการประชุมคณะไต่สวน จะมีการนำพยานหลักฐานที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ค่ะที่เน้นก็คือยังไม่ถึงรัฐมนตรียังไม่ถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองชัดเจน
1: ก็เห็นสื่อเขาระบุเลยว่าสูงสุดก็แค่อธิบดี
0: อธิบดีหลายคนไม่ใช่คำว่าหลายคนด้วยค่ะ
1: เอามีเหมือนมีอดีตอธิบดีมีอธิบดีรู้สึกจะมีประมาณ2คน3คนอดีตอธิบดีรู้สึกจะ2นะไต่สวนผู้คดีนี้ต้องไต่สวนผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 ใน 6,000 เนี้ยที่ไต่สวนเนี่ยสอบปากคำพยานไปแล้วกว่า 1,000 และสอบสวนเครือข่ายนายหน้าสายหลักไปแล้ว44สายจาก104จาก110สายก็ยังไม่ถึงครึ่งแล้วก็ 6,000 เนี่ยเพิ่งสอบปากคำไปแค่ 1,000 ยังเหลือ 5,000 กว่านะแล้วก็ส่วนกระดาษคำตอบ 800,000 แผ่นซึ่งเป็นหนึ่งในพยานหลักฐานสำคัญยอมรับว่ายังไม่ได้มีการตรวจเนื่องจากไม่มีเครื่องมือและสถานที่เหมาะสมมันก็ใช้เวลาเนิ่นนานมาปรากฏว่าเครื่องมือและสถานที่เหมาะสมยังหาไม่ได้แต่ขณะนี้ได้เครื่องตรวจแล้วและเตรียมจะดำเนินการตรวจร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน10วันโอ้โหหัวใจสำคัญเลยนะคืออย่างน้อยเขาก็จะได้สกรีนมาแล้วว่าไอ้ 6,000 เนี่ยซึ่งมันมีผู้ที่สอบได้สอบตกอะไรเนี่ยมันต้องตรวจจากกระดาษคำตอบให้จบก่อนนะเป็นผลว่านี่เพิ่งเห็นบอกว่าเพิ่งจะได้เครื่องตรวจมาไม่รู้มันเครื่องตรวจไปซ่อนอยู่ตรงไหนยังไงก็ไม่ทราบได้แต่วันนี้ชี้แจงเรื่องนี้ก็อย่างนี
0: ้สั่งผลิตนะฮะ มีอธิบดีที่เกี่ยวข้องหลายคนแยกเป็น2สำนวนนะคะคือสำนวนปี68และปี64ที่มาชี้แจงคือสำนวนปี68อีกสำนวนไม่แน่ใจว่ายังไงแต่มีมากกว่า1คนแน่นอนตรงนี้ค่ะที่บอกอธิบดีมีมากกว่า1คนปลายทางพยานหลักฐานณวันนี้ปลายทางยังไม่ถึงนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีหรือส.ส.อันนี้คอนเฟิร์มได้ทำไมเขาต้องหนักแน่นขนาดนี้ด้วยอะคะ
1: ไม่ต้องไปตีความไม่ต้องไปลุ้นอีกต่อไปว่าจะถึงนักการเมืองขยายผลไปถึงนักการเขาตัดตอนแล้วไม่มีแล้ว
0: ทำไมคุณเกียรติศักดิ์ต้องพูดแบบอันนี้คอนเฟิร์มได้
1: ไม่ทราบเหมือนกันถ้าคอนเฟิร์มได้นี่มันน่าจะเป็นเรื่องที่แบบให้มันสอดคล้อง
0: กับ
1: ความอะไรนะ
0: ความคาดหวังของสังคม
1: คาดหวังของสังคมนะคอนเฟิร์มได้อย่างไรให้ถึงแน่เนี่ย
0: นักข่าวถามว่าเส้นทางการเงินคดีเนี้ยปลายทางที่ใครรองเลขาธิการปปช.ในเกียรติศักดิ์บอกว่าเส้นการเงินมีความละเอียดพอสมควรทุกทิศทางกระจายเป็นใยแมงมุมปลายทางเราพอเห็นบ้างตัวละครใหญ่ๆพอเห็นบ้างปลายทางไม่น่าจะขนาดนั้นวงเล็บหลักพันล้านบาทแต่พยานหลักฐานณวันนี้ปลายทางยังไม่ถึงนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีหรือส.ส.อันนี้คอนเฟิร์มได
1: ้
0: เขาพูดให้เราฟังหรือพูดให้ใครฟังนะ
1: แต่ว่าผมว่าไฮไลท์นะคนกังวลเรื่องความช้าความเร็วของคดีนี้แต่ปปช.พยายามจะเน้นว่าความช้าความเร็วเป็นประเด็นรองหลักคือความรัดกุมพยายามจะชูว่ามันอาจจะดูช้ามันอาจจะดูแต่ว่าเราเน้นเรื่องความรัดกุมอย่างที่คุณอันบอกว่าถ้าส่งสำนวนเข้าไปแล้วเขาต้องชนะอะไรอย่างสำนองนั้นพยายามจะชูจุดนี้ช้าแต่ว่ารัดกุมหรืออะไ
0: ร
1: ถ้าจะไปตีความสำนองนั้นเขาไม่ได้บอกว่างั้นนะอาจจะตีความได้ว่าอย่างนั้นครับ
0: เราไม่ได้หลบหน้านักข่าวเราพยายามให้ข้อมูลทุกขั้นตอนคดีนี้สำคัญเพราะไปก่อให้เกิดการทุจริตอีกเท่าทวีคูณจากคนหนึ่งคนที่เสียเงินในวันที่เข้าไปและเขามีอายุราชการ36ปีต้องถอนทุนคืนเป็นเรื่องสาหัสพอสมควรกับประเทศเรื่องนี้จะไม่หายไปไม่เงียบแน่นอนรวมถึงเรื่องที่สนใจอื่นๆด้วยเพราะนโยบายเลขาปปช. จะฟื้นความเชื่อมั่นคดีใหญ่ร่วมมือกับทุกหน่วยงานจับตัวผู้กระทำผิดให้ได้โดยเร็วที่สุดแต่คุณทวีศักดิ์ท่านรองทวีศักดิ์คะคนเนี่ยไม่ได้คิดแค่ว่าพวกนี้โกงเข้าไปแล้วจะไปถอนทุนคืนอีก36ปีคนนี้คิดว่าโกงเข้าไปตั้ง 6,000 คนจ่ายกันคนละ 500,000 ถึง 800,000 วงเงินมัน 4,500 ล้านคนก็ไม่เชื่อว่าอยู่แค่ทีมจากพิชิตค่ะเขาไม่เชื่อว่าเงิน 4,000 ล้านเนี่ยมันอยู่แค่ทีมจากพิชิตกับไอเด็กที่นั่งแก้ข้อสอบกันวันนั้นเขาไม่เชื่อตรงนี้ต่างหากล่ะที่ท่านคอนเฟิร์มน่ะเขารู้สึกแปลก
1: ๆครับอ้าวนี่ว่าได้เรื่องคดีทุจริตสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะ
0: ค่ะ
1: มีเรื่องแถมที่วันนี้สื่อถามแต่เดี๋ยวพักกันก่อนดีกว่าพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาในส่วนเรื่องแถมเกี่ยวกับสสไอเดียนะคุณสุชาดาที่ปปช.วันนี้เขาให้ข้อมูลกับสื่อด้วยสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบหกนาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะ
2: คุยกันต่อนะครับ
3: นี่เขาเกษียณปุ๊บเนี่ยเขาเปิดบัญชีทันทีเลยนะท่านผู้ว่าอดีตผู้ว่าปาจีนคนที่เสด็จย้ายในอำเภอวันสุดท้ายของการรับราชการเนี่ย
2: ครับ
3: มีทรัพย์สินอดีตผู้ว่าวีรพันธ์ดีอ่อนมีทรัพย์สิน58ล้านค่ะโดยที่ตัวเองมี18ล้าน4แสนส่วนภรรยามี39ล้าน
2: โอ้พอสมควรเลยนะภรรยามีตังค์ทีเดียว
3: นางสาวบุษรินภรรยาเป็นนางสาวบุษริน39ล้านมีเงินลงทุน12ล้านนะฮะเงินฝากไม่เยอะ103,000แล้วก็มีที่ดิน13แปลงในจังหวัดตราดรวมมูลค่า16ล้าน
2: อะอยู่ที่ตราดเหรอ
3: ตราด
2: นึกว่าอยู่ที่บ้านเกิด
3: ภรรยาอยู่ตราด
2: อ๋อบ้านเกิดผู้ว่าเขาอยู่เขาเป็นคนนครศรีธรรมราช
3: แต่ว่านางสาวบุษรินเนี่ยมีที่จังหวัดตราด16ล้านแล้วก็มีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่ชลบุรี8ล้าน7นะคะก็คุณวีรพันธ์เนี่ยเขาก็มีรายได้ต่อปีเจ้ามีรายได้ต่อปีล้านสองค่ะ
2: ครับ
3: ปรากฏเป็นข่าววิพากษ์วิจารณ์ก็กรณีแต่งตั้งที่ปรึกษาเป็นชาวจีนจนเกิดกระแสต่อต้านจนยกเลิกคำสั่งและเข้ามาขอโทษคุณอนุทินค่ะ
2: ครับเรื่องเกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สินของส.ส.สุชาดากับสามีเนี่ยวันนี้สื่อถามก็ปรากฏว่าผู้ช่วยเลขาปปช.กับรองเลขาปปช.ช่วยกันตอบนะเริ่มจากคุณศักดิ์ชัยจันแสงวัฒนาผู้ช่วยเลขาปปช.ซึ่งกำกับดูแลด้านการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยได้ตอบคำถามสื่อกรณีสังคมสงสัยถึงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคุณสุชาดาส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและสามีสัญชาติออสเตรเลียคุณศักดิ์ชัยบอกว่าเรื่องนี้ปปช.เองก็ได้ดำเนินการตรวจสอบประเด็นที่เป็นข่าวอยู่ก่อนแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งเป็นข่าวมาแล้วตรวจสอบนะปปช.เนี่ยก็ตั้งข้อสงสัยมาก่อนที่จะเป็นข่าวอีกโดยตรวจบัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาในสมัยดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนตามระเบียบของปปช.ถือเป็นบัญชีผิดปกติยืนยันปปช.ไม่ได้นิ่งนอนใจโดยมีการตรวจสอบก่อนแต่ไม่ได้มีการแถลงข่าวโดยประเด็นที่ปปช.สงสัยก็เช่นประเด็นรายได้ในการชำระหนี้รวมถึงการชำระหนี้เงินกู้แต่เนื่องจากเรื่องเหล่านี้เป็นการยื่นบัญชีจึงต้องให้ความสำคัญกับผู้ยื่นด้วยขณะนี้นางสาวสุชาดายังไม่มีการยื่นชี้แจงต่อปปช.และต้องฟังข้อเท็จจริงของผู้ยื่นด้วยว่ามีประเด็นอย่างไรและเข้าใจคาดเคลื่อนว่าอย่างไรแล้วนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบบัญชีรายการทรัพย์สินอื่นๆที่ไม่ได้ปรากฏเป็นข่าวด้วยยืนยันว่าไม่ได้ตรวจสอบแค่บัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาเพียงคนเดียวแต่ยังมีอีกหลายรายนะส่วนกรณีการยื่นการมีผู้ยื่นขอตรวจสอบนาฬิกาหรูของนางสาวสุชาดาซึ่งไม่ได้อยู่ในการยื่น แสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบด้วยโดยเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วขณะนี้ปปช.กำลังพิจารณาดูว่าช่วงเวลาที่นาฬิกาเรือนดังกล่าวปรากฏเป็นข่าวอยู่ในช่วงที่นางสาวสุชาดาอยู่ในตำแหน่งใดเพราะอาจเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวระหว่างตำแหน่งและไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินซึ่งในตำแหน่งเลขานุการก็ได้มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและนาฬิกาบางส่วนแล้วแต่นาฬิกาเรือนที่เป็นข่าวจะต้องให้นางสาวสุชาดามาชี้แจงเพิ่มเติมขณะที่รองเลขาธิการปปช.นายเกียรติศักดิ์พุทธจันทร์พุทธพันธ์นะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินว่าปปช.ออกแบบไว้3ขั้นตอน1ตรวจปกติ2ตรวจยืนยันและ3ตรวจเชิงลึกวันนี้ปปช.ดำเนินการตรวจยืนยันและตรวจเชิงลึกคำว่าบัญชีปกติหมายความว่าบัญชีที่ตรวจสอบแล้ว60วันไม่มีความผิดไม่พบความผิดปกติใดๆแต่หากพ้น60วันหรือปปช.พบว่ามีเหตุที่จะสงสัยและต้องยืนยันให้ได้ว่าทรัพย์สินนั้นมีจริงอยู่หรือไม่จะถือเป็นบัญชีผิดปกติแต่ยังไม่ถือว่าเป็นการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จต้องพิสูจน์อีกหลายอย่างถึงจะดำเนินการ mm-hmm. เราทำไม่ได้ตามกรอบกฎหมาย60วันแต่วันนี้การตั้งประเด็นสงสัยซึ่งต้องดูว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไรตัวผู้ยื่นต้องมีหน้าที่แสดงบัญชี
4: นี
2: ้ก็ผู้ช่วยกับรองเลขาเป็นผู้แถลง

0: ไม่ใช่บัญชีที่ยื่นแล้วจบกันเอาว่างั้นก็แล้วกันเป็นบัญชีที่ยื่นแล้วพบว่ามันมีหลายข้อที่จะต้องเรียกคุณสุชาดามาชี้แจงเพิ่มเติมชี้แจงแล้วก็จบกันหรือว่าชี้แจงแล้วกลายเป็นประเด็นก็สุดแท้แต่ว่าเมื่อเรียกมาชี้แจงแล้วชี้แจงว่าอย่างไร
1: เอาจริงๆนะพี่ไพศาลเอาแบบไม่ต้องหาเรื่องกันนะดูแล้วก็มันไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ที่สุดก็คือตกลงทำอาชีพอะไรคะเว้นว่าไม่ตอบรายได้ไม่มีไม่บอกอาชีพมันผิดปกติสำหรับคนวัยนี้ที่เริ่มต้น
0: ก็เนี่ยลอง
1: เลขาแล้วก็ได้เงินเป็นพันล้าน
0: อ่ะเอาตรงนี้แล้วกันลองเลขาเขาก็บอกว่ายอมรับว่าปปช.สงสัย มีทั้งประเด็นทรัพย์สินไม่สัมพันธ์กับรายได้ทรัพย์สินผิดปกติเพราะยื่นไม่ตรงยื่นเท็จหรือไม่ยื่นหรือปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งสามีของส.ส.ก็มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยโดยนางสาวสุชาดาก็ไม่ได้ระบุถึงอาชีพของสามีนะเมื่อถามว่าในบัญชีรายการทรัพย์สินมีการระบุหุ้นส่วนของเว็บพนันที่ประเทศคูราเซาด้วยหรือไม่นายศักดิ์ชัยบอกว่าต้องไปตรวจสอบข้อมูลก่อนที่พบในเบื้องต้นคือการชำระหนี้เงินและศักยภาพของผู้ที่จะชำระส่วนประเด็นหุ้นเว็บพนันจะต้องไปดูเพิ่มเติมว่าข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่แสดงมีสัดส่วนหุ้นมากน้อยเพียงใดเอกสารประกอบการยื่นบัญชีแสดงที่มาของทรัพย์สินมากน้อยเพียงใดทั้งนี้หากพบว่ามีการยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จขั้นตอนการดำเนินการปปช.ก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่สิ่งแรกคือต้องให้ผู้ยื่นเนี่ยชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาก่อนซึ่งจะต่างกับกระบวนการไต่สวนเมื่อชี้แจงแล้วก็จะดำเนินการไปสอบและแจ้งข้อกล่าวหาและเจ้าตัวก็มีสิทธิ์แก้ข้อกล่าวหาเหมือนขั้นตอนไต่สวนปกติยืนยันว่าปปช.จะดำเนินการตามระเบียบโดยมีระยะเวลาตรวจสอบ60วันและขยายได้อีก30วันมีขั้นตอนการดำเนินการในชั้นผิดปกติหากเจอความผิดปกติก็จะมีเวลาอีก180วันมีกรอบระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดอย่างไรก็ตามเรื่องหลักการหากมีทรัพย์สินก่อนที่จะยื่นมีหน้าที่บัญชีปปช.ไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะยังไม่มีหน้าที่ไอ้ทรัพย์สินก่อนที่จะยื่นก่อนที่จะมีหน้าที่เนี่ยปปช.ไม่สามารถตรวจสอบได้จะยื่นจะตรวจสอบได้เมื่อเขามีหน้าที่แล้วครับ
1: ค่ะตอนแรกคิดว่าจะโชคดีนะแต่งงานกับนักการเมืองไทยปริมาณเหนื่อยนะพี่ไพศาลแต่งงานกับนักการเมืองไทยแล้วก็มีอำนาจด้วยอยู่ฝ่ายรัฐบาลด้วยดูเหมือนจะดีไปมาแล้วเหนื่อยค่ะเหนื่อยเหนื่อย IMF วันนี้วันแรกก็ดูเรียบร้อยดีนะคะพี่เพชร
0: มีเวทีเสวนาเวทีแรกใช่ไหมฮะเรื่อง AI วันนี
1: ้เวทีย่อยอ่ะเป็นพันๆเวทีเลยค่ะพี่เพชรเวทีย่อยเป็นพันเวทีแล้วก็วันนี้ถ้าเราจะจับประเด็นคือผู้ยิ่งใหญ่ในวงการเศรษฐกิจเยอะแยะมากมายมารวมกันอยู่ที่นี่แล้วก็เวทีย่อยเป็นพันเวทีก็แล้วแต่จะหยิบตรงไหนมาวันนี้ที่เป็นข่าวก็คือเราก็หยิบประเด็นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเราพูดก็คือคุณเอกนิติคุณเอกนิติพูดเรื่อง AI ที่มีคนบอกว่าจะทำให้คนเนี่ยตกงานกัน 40% ของโลกนี้จะหางานที่ไหนทำคุณเอกนิติก็บอกว่าแต่เราจะทำ AI for all เราจะลงทุน AI ของเรานั้นจะไม่ทิ้งให้คนเล็กคนน้อยต่อหายตายไปเราจะทำเป็น AI เพื่อจะลดต้นทุนและให้คนเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงแล้วก็ยังจะมีโครงการที่จะไป up skill ให้คนเนี่ยใช้ AI ได้มากขึ้นแล้วเราก็เริ่มทำได้ด้วยนะเรามีนกกระซิบช่วยในการทำธุรกิจช่วยในการทำธุรกิจก็เป็นประเด็นที่โยนมาเราก็หยิบนะมันเป็นประเด็นที่ใกล้ตัวเราว่าประเทศเราไปพูดอะไรบนเวทีใหญ่ขนาดนี้ก็เป็นประเด็นนี้ค่ะพี่ไพศาลค่ะ
0: เนี่ยผมเห็นมีสื่อ AI เว็บชี้ AI ทำให้ความต้องการจ้างงานลด 10% เอเชียต้องสร้างงานเพิ่ม150

0: นะฮะ
1: 10% เองเหรอคะหายไป
0: IMFเผยว่า AI ทำให้ความต้องการจ้างงานในบางอาชีพที่เทคโนโลยีช่วยได้มากเช่นโปรแกรมเมอร์เนี่ยลดประมาณ 10% เพราะฉะนั้นนายจ้างเปลี่ยนไปให้ความสำคัญกับบุคลากรที่สามารถใช้ AI เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานคนที่จะจ้างคนที่จะทำงานเดี๋ยวนี้นอกจากในตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องการแล้วยังเขาจะดูทักษะเรื่องเกี่ยวกับการใช้ AI ด้วยประกอบไปประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียจำเป็นต้องสร้างงานใหม่ถึง150ล้านตำแหน่งภายใน10ปีข้างหน้าเพื่อรองรับประชากรวัยหนุ่มสาวตลาดแรงงานต้องการทักษะด้าน AI เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบจาก AI มากที่สุดซึ่งมีความต้องการทักษะดังกล่าวสูงกว่าอาชีพอื่นถึง2เท่าอันนี้สาระบางส่วนที่คุยกันวันนี้นะ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสรู้สึกทาง World Bank นี่ก็จะมีอะไรนะดิวยาเคียติดิวยาเคียติซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสประจำฝ่ายเอเชียและแปซิฟิกของ IMF นะฮะได้นำเสนอผลการศึกษาหัวข้อตลาดแรงงานในเอเชียLabor Markets in Asia Challenge and Opportunities in the Age of AI ก็ความท้าทายและโอกาสในยุคสมัยแห่ง AI โดยอธิบายว่า AI เริ่มส่งผลต่อความต้องการจ้างแรงจ้างงานแล้วแต่ข้อมูลยังไม่สนับสนุนข้อสรุปว่าเทคโนโลยีกำลังทำให้แรงงานมนุษย์หมดความจำเป็นตรงกันข้ามนายจ้างกำลังเปลี่ยนคุณสมบัติของบุคลากรที่มองหาโดยให้ความสำคัญกับความสามารถในการใช้ AI เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนะเคียติอธิบายว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอดีตตั้งแต่การพิมพ์หนังสือจนถึงอินเทอร์เน็ตล้วนเปลี่ยนวิธีที่มนุษย์เข้าถึงความรู้ขณะที่ AI กำลังก้าวไปถึงระดับคืออย่างของผมรุ่นผมเนี่ยสมัครงานเขาจะถามความสามารถใช้โทรศัพท์ได้หรือไม่คือหยิบโทรศัพท์มาหมุนหมายเลขหรืออะไรรับโทรศัพท์อะไรโต้ตอบได้ไหมเป็นทักษะเบื้องต้นที่ต้องมีถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยเขาไม่รับช่องทำงานจากนั้นมาก็จะมีต้องพิมพ์สมัครต่างใช่ไหมยุคต่อมาก็ต้องไปเรียนพิมพ์ดีกันพิมพ์สัมผัสได้ยุคเนี้ยก็เนี่ยเคียติก็บอกว่าต้องมีทักษะในเรื่องมีความรู้เกี่ยวกับ AI นะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะดิฉันชอบนักเศรษฐศาสตร์ท่านหนึ่งนะคะก็คืออาร์เธอร์บีลาเฟอร์นักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกวันนี้ท่านอายุ86ปีแล้วนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายภาษีการปฏิรูปเศรษฐกิจและเป็นผู้บุกเบิกแนวคิดเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทานจบเยลจบ MIT เป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์อาร์เธอร์นะคะคือเรียนยังคิดว่าเอ๊ะทำไมเขารู้จักประเทศไทยดีขนาดนี้รู้จักประเทศไทยดีทุกแง่ทุกมุมในเรื่องการที่จะแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจการเงินภาษีการดูแลคนจนคนไม่ยอมมีลูกทุกสิ่งทุกอย่างทำไมเขารู้จักประเทศไทยดีขนาดนี้แล้วเขาก็เสนอทางแก้ปัญหาให้แล้วก็เหมือนทุกคนนะคะที่บอกให้ขึ้นภาษีได้แล้วไอ้ VAT 7% เนี่ยมันควรจะค่อยๆขึ้นได้แล้วนะเดี๋ยวมาดูกันค่ะรายละเอียดที่ดร.ลาเฟอร์เสนอมองให้สัมภาษณ์พิเศษกับกรุงเทพธุรกิจเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยอะไรบ้างที่เราไม่ทำและควรจะทำแล้วลองดูซิว่าเรายังห่างไกลจากคำแนะนำของดร.ลาเฟอร์ขนาดไหนคะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร02-201-6373
3: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: เอาละครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
5: ค่ะเป็นการให้สัมภาษณ์พิเศษของดร.อาร์เธอร์ บิลาเฟอร์นะคะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายภาษีการปฏิรูปเศรษฐกิจผู้บุกเบิกแนวคิดเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทาน Supply Side Economics ค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของเป็นผู้คิดค้น Laffer Curve ซึ่งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราภาษีกับรายได้ภาครัฐเขาให้สัมภาษณ์พิเศษกรุงเทพธุรกิจที่ท่านอ่านจากกรุงเทพธุรกิจนะคะก็คือเขาเสนอแนวทางปฏิรูปเชิงโครงสร้างเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันดึงดูดการลงทุนและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวเขาพูดอย่างนี้นะคะบอกคุณอย่าไปเสียเวลาในการไล่ตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายประเทศอื่นมันเสียเวลาในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของตัวเองนโยบายที่ดีที่สุดระยะยาวคือส่งเสริมการออมการลงทุนการผลิตและการจ้างงานอย่างยั่งยืนไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าเสาหลักความมั่งคั่ง5ประการและอีกอย่างนึงคือคุณต้องมีอัตราภาษีที่เหมาะสมการควบคุมค่าใช้จ่ายภาครัฐมีวินัยทางการเงินมีกฎระเบียบที่ไม่เป็นภาระเกินจำเป็นและการค้าเสรีการค้าเสรีเนี่ยนะคะคือเขาก็พูดเรื่องที่ว่าไทยไม่จำเป็นต้องไปตอบโต้ประเทศอื่นด้วยการกำหนดมาตรการภาษีหรือกำแพงการค้าเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยลดความเสียหายแต่มันจะไปเพิ่มต้นทุนให้ผู้บริโภคและภาคธุรกิจแล้วก็ไปลดประโยชน์ที่เกิดจากการแข่งขันแล้วปรากฏว่ามีการถามว่านโยบายรถลดอะไรของเราเนี่ยมันเป็นยังไงที่มันควรไหมที่เวลาที่เราจะสนับสนุนด้านหนึ่งแล้วเราก็ไปลดภาษีอะไรแบบนี้ค่ะดร.ลาเฟอร์เนี่ยพูดนะคะว่าจริงๆเราไม่ควรทำแบบนั้นเราควรที่จะกำหนดนโยบายที่มันเป็นธรรมแล้วก็ปล่อยให้ภาคเอกชนเนี่ยเขาแข่งขันกันเองค่ะพี่เมษา
4: อ
5: ืมนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เช่นรถยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรืออุตสาหกรรมใหม่อื่นเนี่ยมาตรการเหล่านี้การที่อุดหนุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้นมาตรการเหล่านี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการแทรกแซงกลไกตลาดภาครัฐซึ่งขัดแย้งกับหลักการเศรษฐกิจตลาดเสรีและมักมีข้ออ้างว่าต้องการแก้ไขความล้มเหลวของตลาดแต่ในหลายกรณีรัฐบาลกลับกลายเป็นผู้กำหนดว่าใครควรเป็นผู้ได้ประโยชน์จากทรัพยากรสาธารณะอันนี้เรียนเห็นด้วยนะและยังไม่ออกมาเลยนะว่าตกลง EV กับรถสันดาปเนี่ยคุณจะทำไงให้มันเกิดความยุติธรรม
4: จะปรับภาษี
5: ใช่ค่ะจนป่านนี้ยังไม่ออกมาเลย
4: แต่วันนี้อดีตนายกญี่ปุ่นรู้สึกค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นเขาจะเป็นคนผลักดันผ่านมาพบกับคุณอนุทิน
5: ค่ะ
4: ที่ทำเนียบอิชิดะอดีตนายกซึ่งตอนนี้เป็นส.ส.ของพรรครัฐบาลแต่เข้าใจเพราะว่าเขาบอกว่าคอนเนคชั่นคนนี้ไปเกี่ยวข้องกับพวกกลุ่มทุนญี่ปุ่นต้นยนต์ญี่ปุ่นก็คงห่วงประเด็นเรื่องต่างๆ
5: ค่ะสิ่งหนึ่งที่ฉันเห็นว่าดร.ลาเฟอร์นี่รู้จักประเทศไทยดีมากการเติบโตประเทศไทยต่ำมันสะท้อนปัญหาเชิงนโยบายมากกว่าปัจจัยภายนอกเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนที่เติบโตอย่างรวดเร็วไทยเติบโตเฉลี่ยเพียง 2% ในช่วง5ปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเกิดจากโครงสร้างภาษีและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ไม่ดึงดูดการลงทุนเท่าที่ควรค่ะโดยเฉพาะเมื่อไทยต้องแข่งกับลาวเวียดนาม

0: กัมพูชาในการดึงดูดทุนและโครงสร้างที่ไทยกำลังเผชิญสังคมสูงวัยหนี้ครัวเรือนประสิทธิภาพแรงงานต่ำทั้งหมดเนี่ยพี่ไพศาลเป็นผลลัพธ์ของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอเรามักจะบอกว่าคนไม่มาลงทุนของเราเพราะว่าเราไม่มีแรงงานเราเข้าสู่สังคมสูงวัยถูกไหมคะแต่จริงๆไม่ใช่แต่เป็นเพราะว่าเศรษฐกิจของมันอ่อนแอก่อนต่างหากล่ะมันถึงไม่มีคนหนุ่มสาวเกิดขึ้นคนไม่ยอมมีลูกอ่ะคนนี้ก็พอแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วพากันบอกพอแล้วหมดเลยหลายคนไม่มีได้ซ้ำไปถ้าเศรษฐกิจดีอ่ะกี่คนเขาก็สู้ค่ะเศรษฐกิจมันไม่ดีก่อนนะเรื่องเราต้องเถียงกันต่อฮะว่าใครกับใครเป็นเพราะคนน้อยเศรษฐกิจไม่ดีหรือเป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ดีคนก็เลยไม่อยากมีลูกเรียกว่าอันหลังนะ
1: ครับ
0: ไม่มีอะไรมั่นคงสักอย่างดร.ลาเฟอร์มองอย่างนี้ค่ะปัญหามาจากเศรษฐกิจอ่อนแอต่างหากล่ะคนที่ไม่ยอมมีลูกไม่ใช่คนไม่มีลูกและทำให้เราสูงวัยแล้วก็อ่อนแอเมื่อคนมองอนาคตแล้วไม่เห็นโอกาสทางเศรษฐกิจมากนักพวกเขาก็มีแนวโน้มมีบุตรน้อยลงเมื่อการลงทุนมีจำกัดผลิตภาพแรงงานก็ย่อมเพิ่มขึ้นได้ยากและโอกาสในการสร้างรายได้ก็ไม่พอเพียงนี่ก็กลายเป็นภาระแทนที่จะเป็นเครื่องมือสร้างความมั่งคั่งสิ่งสำคัญคือการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนว่าประเทศมีแนวนโยบายที่ส่งเสริมการเติบโตอย่างจริงจังและต่อเนื่องในระยะยาวค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องมาตรการที่ออกมานั่นแหละมันไม่ควรที่จะเป็นคนที่กำหนดนะคะว่าใครจะได้ทรัพยากรอันนี
1: ้
0: ฐานภาษีก็เหมือนกันระบบภาษีที่ดีควรมีภาษีที่กว้างอัตราภาษีที่ไม่สูงเกินไปและลดจำนวนข้อยกเว้นการหักลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆเพราะว่าเวลาภาษีที่สูงอ่ะคนก็ไปคิดหนทางที่จะหลบภาษีค่ะที่ไพศาลแล้วเขายกตัวอย่างชัดเจนที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะเรื่องบุหรี่ที่มันมีความลักลั่นในการกำหนดเพดานภาษีมันเลยทำให้คนเนี่ยไปออกแบบการผลิตบุหรี่ที่หนีการเสียภาษีที่สูงอะค่ะไทยควรปรับไปสู่ระบบภาษีบุหรี่อัตราเดียวเพื่อลดความซับซ้อนของระบบภาษีและลดแรงจูงใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้เข้าเกณฑ์ภาษีที่ต่ำกว่าทำไมเขาได้รู้จักประเทศไทยแม้กระทั่งเรื่องภาษีบุหรี่อะคะพี่ไพศาล
1: น่าจะเป็นคนศึกษาเฉพาะที่บอก
0: แล้วเขาก็รู้เรื่องภาษีรถของเราด้วย
1: พวก professor ที่เขาศึกษาเฉพาะแล้วก็ลงลึกไปหมดอะเขาเก็บข่าวคุยกับนักวิชาการไทยคุยกับนักธุรกิจไทยอะไรอย่าง
0: วันก่อน
1: แล้วก็ผมว่าการเข้าถึงข้อมูลเขาก็อาจจะดีกว่าของทางเราด้วยซ้ำไป
0: วันก่อนที่ฉันได้มีโอกาสคุยกับคนไทยที่ทำงานอยู่บริษัทระดับโลกที่สหรัฐอเมริกาบริษัทใหญ่มากขอไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันนะคะเรียนก็ถามเรื่องที่ IMF อะไรพวกนี้เรียนก็ถามว่าบริษัทของเขาเนี่ยให้ความก็คุยเรื่อง AI ด้วยเรื่องการลงทุนแล้วก็ถามเรื่องระบบเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์อะไรเงี้ยพี่ไพศาลเรียนตกใจเลยนะเขาบอกว่าบริษัทเขาเนี่ยจ้างนักยังจ้างนักเศรษฐศาสตร์ระดับรางวัลโนเบลในการจัดการคิดอะไรต่อมีอะไรในบริษัทเขาอยู
1: ่
0: ให้ความสำคัญระดับนั้นเลยนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเรื่องเศรษฐศาสตร์เรียนยังคิดว่า AI แทนหมดไม่ได้ถ้าเขายังต้องใช้นักเศรษฐศาสตร์ระดับนั้น
1: คือบริษัทใหญ่ๆเขาจะจ้างผู้ที่ทรงภูมิความรู้พวกอาจารย์หรือนักวิจัยอะไรต่าง
0: ๆเขาต้องคิดโมเดลที่ทำให้สูญเสียน้อยที่สุด
1: แต่ถ้าของไทยส่วนใหญ่แล้วจะเอาอดีตข้าราชการที่เกษียณ
0: ต้องใช้เส้นสายมากกว่
1: าเพราะว่าคนเหล่านี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องเส้นสาย
0: หลบคุยเคลีย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มีบางบริษัท
0: ไม่ต้องมีนวัตกรรมไม่ต้องมีนวัตกรรม
1: มีบางบริษัทเจ้าของก็เป็นเจ้าสัวใหญ่นะประธานสนิทกันก็ชวนผมไปทานข้าวเมื่อวันตั้งเป็นแบบโต๊ะกลมๆเนี่ย3-4 โต๊ะโอ้โห
0: อดีต
1: อดีตข้าราชการอดีต

0: ัวหน้าสำนักงานตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยนะอดีตอัยการชั้นผู้ใหญ่อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์อดีตอธิบดีโอ้ยนั่น
1: อธิบดีศาล
0: เฉพาะที่เรารู้จักนะไอ้บางท่านนี่เราไม่รู้จักแต่ก็เชื่อว่าน่าจะมีตำแหน่งคือบางคนบางท่านเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นเช่นท่านมาจากศาลท่านมาจากอัยการพวกนี้เราไม่ค่อยรู้แต่ถ้ามาแบบที่ให้สัมภาษณ์สื่อบ่อยๆเนี่ยเราพอจะจำได้นะการประชุม World Bank IMF รอบนี้เนี่ยที่อาจจะสื่อต่างประเทศเขาเห็นว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นนะก็คือรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเนี่ยสกอตต์เบนเซนไม่มาให้ระดับผู้ช่วยมาวันนี้อาจารย์อัดพิสารวานิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ม.รังสิตก็แสดงความเห็นนะบอกการไม่เข้าร่วมของรัฐมนตรีคลังสหรัฐสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์อย่างชัดเจนว่าเขาให้ความสำคัญกับการตัดสินใจของตนเองมากกว่าการดำเนินนโยบายผ่านเวทีพหุภาคีทั้งนี้แม้สหรัฐจะเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่และมีบทบาทสำคัญในองค์กรระหว่างประเทศดังกล่าวไม่ว่าจะเป็น World Bank IMF เนี่ยสหรัฐเป็นเกือบจะเรียกว่าเป็นผู้ให้กำเนิดทั้งสิ้นนะแต่การไม่เข้าร่วมประชุมไม่ได้ทำให้ความสำคัญของเวที IMF ธนาคารโลกลดลงทั้งหมดเนื่องจากยังมีประเทศสมาชิกอื่นๆเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามการขาดผู้แทนระดับสูงของสหรัฐอาจลดโอกาสในการเจรจาและสร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆผ่านเวทีพหุภาคีอาจารย์นัทบอกว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์มีแนวโน้มจะใช้การเจรจาแบบทวิภาคีโดยเจรจากับแต่ละประเทศโดยตรงมากกว่าการหาข้อสรุปร่วมกันในเวทีระหว่างประเทศซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินนโยบายการค้าการลงทุนและมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐซึ่งสามารถตัดสินใจได้เองโดยไม่จำเป็นต้องรอผลสรุปจากการประชุมระหว่างประเทศดังนั้นผลการประชุม IMF และธนาคารโลกจึงอาจไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจด้านเศรษฐกิจของสหรัฐมากนักโดยเพราะประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทรัมป์เช่นการลงทุนสีเขียวและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งสหรัฐอาจไม่ได้ให้ความสำคัญในระดับเดียวกับประเทศอื่นๆนะซึ่งก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องของ Data Center สำหรับประเทศไทยการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และธนาคารโลกควรสร้างประโยชน์ให้ประเทศมากกว่าการได้รับภาพลักษณ์ที่ดีจากการจัดงานโดยรัฐบาลต้องนำประเด็นสำคัญจากการประชุมเนี่ยไปกำหนดเป็นแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเสนอให้ไทยให้ความสำคัญกับ4ประเด็นหลักได้แก่ใช้ AI สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ2ติดตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยและซึ่งจากการคาดการณ์เศรษฐกิจของ IMF ก็เป็นอีกประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามนะ3พัฒนาการระบบการเงินดิจิตอลให้ปลอดภัยและ4ส่งเสริมการลงทุนสีเขียวอาจารย์นัทบอกว่าทั้ง4ประเด็นเป็นวาระที่ไทยควรนำไปต่อยอดจากการประชุมระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวไม่ใช่ประโยชน์เพียงการเป็นเจ้าภาพจัดงานเท่านั้นอันนี้สรุปการให้สัมภาษณ์ของอาจารย์อัดนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: พักกันก่อนค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบเจ็ดนาทีครับมาคุยต่อครับคุณอัน
1: ค่ะนะฮะก็หลายแง่หลายมุมนะคะใน

0: LF แล้วแต่เราจะสนใจกันประโยชน์นะคะว่าเราสนใจตรงไหนอ่ะอย่างที่ท่านเนี่ยก็สนใจว่าเขาจะพูดถึงแนวทางในการที่จะประเทศไทยเราควรจะพัฒนาไปอย่างเงี้ยดร.ลาเฟอร์พูดเนี่ยถูกใจมากเพราะมันดูมีประโยชน์กับประเทศไทยมากอ่ะในสัมนะฮะ
1: แต่การประชุมระดับผู้ว่าการธนาคารทั่วโลกรวมทั้งรัฐคลังทั่วโลกเนี่ยจะเกิดขึ้นก็วันที่16วันเดียวนะ
0: ค่ะ
1: ส่วนก่อนหน้าเนี่ย12 13 14 15เนี่ยก็จะเป็นเวทีใหญ่เวทีย่อยในเรื่องของการอภิปรายการเสวนาอะไรต่างๆซึ่งก็จะมีทั้งในส่วนที่ IMF เขาต้องการผลักดันทั้งส่วนของ World Bank ก็ต้องการผลักดันทั้งส่วนที่เจ้าภาพอย่างไทยต้องการผลักดัน
0: ค่ะ
1: มันก็จะมีประเด็นต่างๆที่เป็นหัวข้อแต่ละวันแต่ละเรื่องเขาจะมีคนที่มีบทบาทมีตำแหน่งสำคัญมาเข้าร่วมกันทยอยเข้าร่วมกันแล้วก็เป็นวันศุกร์เลยทีก็เป็นวันศุกร์เลยนะ16ซึ่งรัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดราชการพิเศษนะ
0: ค่ะเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองไปร้องเรียนว่ามันมีรถเนี่ยเข้าออกโกดังเนี่ยซึ่งอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมของนิคมอุตสาหกรรมแห่งเนี้ยตลอดทั้งวันแล้วเขาก็พบว่ามันเป็นกากขยะคนงานใช้รถโฟล์คลิปดัดแปลงตักขยะขนออกมาจากรถตู้ฟุ้งกระจายไปทั่วเลยในนิคมอุตสาหกรรมนั้นน่ะเกรงว่าฝุ่นจะเข้าปอดเป็นอันตรายต่อสุขภาพนักข่าวก็ลงไปดูก็เห็นคนงานหลายคนตักขยะออกจากตู้คอนเทนเนอร์ขนกลับไปเก็บในโกดังประชาชนก็ไปร้องให้ผู้ว่ากับนายอำเภอที่คุมพัฒนาแล้วก็ด่านจุลากรท่าเรือแหลมฉบังช่วยกันตรวจสอบว่าบริษัทไหนเป็นผู้นำเข้าขยะและใช้วิธีอะไรมันถึงผ่านเข้ามาได้นี่คือวันที่10นะคะวันนี้วันที่12ข่าวออกมาว่าผู้ว่าคุณไตรภพวงศ์ไตรรัตน์เนี่ยมอบหมายให้คุณธนินทร์นวลชวีไปตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่สื่อมวลชนเสนอแล้วก็เลยเข้าไปตรวจสอบพบว่าบริษัทที่เป็นนายทุนจีนลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปที่พื้นที่ตรงนั้นจริงๆค่ะที่ในศาลคุณวราวุฒิเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็บอกว่านี่เขาพูดรวมๆนะยังไม่ได้พูดเรื่องระยองนะคะเพราะว่าที่ปลาจีนบุรีน้ำท่วมเนี่ยปรากฏปลาตายเขาก็บอกปกติปลาเนี่ยน้ำท่วมมันไม่ตายหรอกค่ะถ้ามันจะตายก็ต่อเมื่อน้ำไปท่วมเอาไอ้พวกบ่อสารพิษต่างๆคุณวราวุฒิบอกว่ากรณีโรงงานอุตสาหกรรมในอำเภอศรีมหาโพธิ์ปลาจีนประชาชนหวั่นเกิดเหตุสารเคมีจากกากขยะรั่วไหลพร้อมกับปัญหาทุกข์ภัยทำให้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนผมไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับกำชับให้โรงงานที่มีบ่อขยะและกองของเอาไว้จะทำให้น้ำไหลออกมาเนี่ยให้ไปดำเนินการจัดการให้ดูแลตามกฎหมายค่าเสียหายต่างๆพี่สารเราจะอยู่กันยังไงคะเนี่ยพื้นที่อุตสาหกรรมทั้งในนิคมอุตสาหกรรมและนอกนิคมอุตสาหกรรมมีตะกากขยะจากประเทศจีนมากองและส่งความเสียหายประเทศไทยแบบนี้เวลาที่เราพูดเรื่องที่ว่าเราจะไป AI จะนู่นจะนี่เรายังวิสัยทัศน์เราไปถึงนู่นแต่ชีวิตจริงเรายังอยู่กับกองขยะอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้อยู่เลยค่ะชีวิตจริงเรายังไม่พ้นกองขยะเลยอ่ะแล้วกรมศุลกากรเอาเข้ามาได้ยังไงอ่ะตั้งแต่ท่าเรือแล้ว
1: แต่พื้นที่ด้วยนะส่วนกลาง
0: ช
1: ี
0: วิตจริงเรายังจมอยู่กับกองขยะอิเล็กทรอนิกส์เลยสิ้นหวังมากค่ะสิ้นหวังมากอันนี้พูดตามตรงนะและข่าวที่เป็นข่าวซ้ำซากตลอดเวลาข่าวนี้ไม่รู้ซ้ำซากหรือเปล่านะคะพี่พิสารเห็นข่าววันก่อนใช่ไหมคะที่คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
1: จะซื้อรถเกี่ยวข้าว
0: จะขอปันงบ 200,000 ล้านน่ะงบที่บอกว่าจะช่วยในการประหยัดพลังงานน่ะเอามาซื้อรถ
1: EV
0: เก
1: ี่
0: ยวข้าว
1: EV
0: ที่เป็น EV เพื่อให้เกษตรกรประหยัดค่าเช่า

0: ให้มาเอารถเกี่ยวข้าว EV เนี่ยไปเกี่ยวข้าวโอ้โหแค่นึกถึงรถเกี่ยวข้าวที่เป็น EV นี่ก็นึกไม่ออกแล้วว่าใครจะประดิษฐ์ออกมาขายมันมีขายหรือยังในตลาดรถถามจริง
1: ๆมันต้องไปทำให้จบยังไม่อยากจะมี
0: ในโลกเนี้ยเราจะต้องสั่งนวัตกรรมนี้ขึ้นมาเลยน
1: ะ
0: สั่งผลิตเครื่องรถเกี่ยวข้าวที่เป็น EV เนี่ยคุณสุดยอดจริงปรากฏวันนี้คุณสามารถแก้วมีชัยอดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่าช่วยเกษตรกรควรช่วยให้ตรงจุดเงิน 8,000 ล้านจาก 200,000 ล้านตามนโยบายซื้อรถได้500คัน 8,000 ล้านซื้อรถได้500คันเองด้วยนะคะถามว่ามีทั้งหมด878อำเภอเนี่ยแล้วก็หมู่บ้านทั้งหมด 80,000 หมู่บ้านจะเอายังไงจะใช้กันหมดไหม
1: มันคงไม่ทั่วถึงอะ
0: 8,000 ล้านหาด้วย500อะคะคันละ16ล้านพี่ไพศาลโอ้โห
1: ไม่ถูกด้วยนะ
0: คันละ16ล้านรถเกี่ยวข้าวพอเหอะ
1: ครับน่าจะมีโรงงานอะไรพอจะทำได้ไม่ยากเอารถเหมือนเอารถแค่คุณสมบัติระดับรถกอล์ฟเอามาดัดแปลงใช่ไหมใส่แบตใส่อะไรเข้าไป
0: แต่มันใช้แรงเยอะนะคะรถเนี่ยค่ะรถเกี่ยวข้าวเนี่ยมันใช้แรงเยอะเพราะมันต้องใช้แรงเข้าไปม้วนไอ้ข้าว
1: การขับเคลื่อนมันต้องใช้ความเร็วใช
0: ่ไหมใช้ความขับเคลื่อนไม่เท่าไหร่แต่มันใช้แรงในการที่เกี่ยวไม่พอเนี่ยมันยังรูดมาเลยนะคะรถเกี่ยวข้าวเนี่ยมันรูดข้าวมาจากรวงพร้อมเลยนะคะแล้วก็พ่นไอ้ตัวฟางออกไปมันใช้แรงตรงนี้เยอะแล้วกว่าจะหมดไร่เนี่ยต้องชาร์จกันข้ามวันข้ามคืนแล้วเกี่ยวได้กี่นาทีต้องไปชาร์จใหม่โอ
1: ้เรื่องนี้มันคงไม่คำนวณเป็นระยะทางแบบรถที่ใช้ขับเคลื่อนทั่วไปคงจะคำนวณเป็นเวลามากกว่า
0: ใช่ค่ะแล้วก็การสะเทือนมันเนี่ยก็เห็นรถเกี่ยวข้าวเนี่ยมันต้องลงคันนาไปนะคะพ่วงแบตเตอรี่กระแทกลงไปในคันนาเอาอยู่ป่ะไม่รู้โอ้
1: ลุยน้ำลุยได้หรือเปล่าร
0: ถตัดอ้อยเนี่ยสำคัญมากกว่าเพราะว่าอ้อยเนี่ยทุกวันนี้ยังต้องเผาอยู่เพราะมันไม่มีรถตัดอ้อยถูกไหมคะถ้าใช้รถตัดอ้อยไม่ต้องเผาอันนี้จะช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้จริงจังควรจะมีไม่ต้องEV หรอกเอาเงินไปซื้อรถตัดอ้อยแล้วก็จะได้ไม่ต้องมีแรงงานตัดอ้อยที่เกี่ยงว่าจะตัดเฉพาะอ้อยที่เผาแล้วใบเนี่ยได้ไม่บาดค่ะ
1: ไอ้วันนี้สื่อเขาเปิดเผยนะว่าฝ่ายกฎหมายของคุณทักษิณเนี่ยได้ทำหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อที่จะให้พิจารณาวินิจฉัยให้คุณทักษิณเนี่ยได้รับการนิรโทษกรรมตามกฎหมายปี2568ซึ่งจะทำให้โทษที่ถูกตัดสินถูกพิพากษาจำคุกไปแล้วเนี่ยรวมทั้งที่พระราชทานอภัยโทษเนี่ยอาจจะขอให้ยกให้ทั้งนิรโทษทั้งหมดเลยก็จะเป็นผู้ที่ไม่มีความผิดทั้งสิ้นนะฮะซึ่งก็มีผู้ที่สื่อก็นำเอาคำร้องในรายละเอียดทั้งหมดเลยนะที่ฝ่ายกฎหมายเขายกคำร้องขึ้นมาเอามารายงานนะค่อนข้างยาวเหยียดผมคงจะไม่อ่านทั้งหมดแต่ว่ามีรายงานข่าวว่าคุณทักษิณเนี่ยได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะโดยเป็นคำร้องไปยังประธานคณะกรรมการเลยขอให้วินิจฉัยได้รับนิรโทษได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความรับผิดทั้งปวงตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2568โดยมอบอำนาจให้นายวินยัติชาติมนตรีเป็นผู้ดำเนินการยื่นคำร้องแทนโดยคำร้องระบุตัวคุณ

0: มีความประสงค์จะขอให้คณะกรรมการสร้างเสริมสันติสุขวินิจฉัยชี้ขาดว่าข้าพเจ้าได้รับการนิรโทษกรรมและพ้นจากความรับผิดทั้งปวงตามพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569ดังมีข้อกฎหมายตามอ้างและประกาศคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเรื่องช่องทางและวิธีการยื่นเรื่องร้องขอนิรโทษกรรมนะแล้วก็ระบุเลยข้อกฎหมายข้อเท็จจริงรายละเอียดต่างๆมีดังต่อไปนี้ประเด็นแรกเงื่อนไขหรือคุณสมบัติส่วนที่หนึ่งเราระบุเลยนะว่าโยงไปตั้งแต่สมัยตัวเองเข้าเล่นการเมืองจัดตั้งพรรคไทยรักไทยจนได้เป็นนายกคนที่23เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์54ไล่มาเป็นลำดับมานะจนกระทั่งถูกรัฐประหารแล้วก็มีคดงคดีความตามมาคดีอะไรตัดสินให้พ้นผิดไปคดีอะไรที่ศาลลงโทษแล้วก็ในท้ายที่สุดตัวเองก็หลบหนีไปแล้วกลับเข้ามาแล้วก็ต้องถูกลงโทษรวมทั้งได้รับพระบรมราชโองการอภัยลดโทษก็บรรยายทุกอย่างมาหมดเลยแล้วก็สรุปตบท้ายนะข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่กฎหมายให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรา7ที่จะได้รับการนิรโทษกรรมและถือว่าไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดใดๆเลยตามมาตรา8และมาตรา9แห่งพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569อันเป็นการคืนสิทธิ์เด็ดขาดอย่างเสมอภาคเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติมิฉะนั้นจะไม่นำไปสู่การคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายตรงกันข้ามจะยิ่งสร้างความไม่เป็นธรรมอยู่ในวังวนของความขัดแย้งไม่สร้างความสมานฉันท์ปรองดองในสังคมไทยอย่างไม่สิ้นสุดจึงเรียนมาเพื่อท่านคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขได้มีคำวินิจฉัยว่าข้าพเจ้านายทักษิณชินวัตรได้รับ
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
2: ง่ายนะครับเขาบอกว่าพวกกระชังปลานะพี่บอย
3: ครับ
2: เขาบอกเนี่ยน้ำท่วมพร้อมกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวลงปลาก็ลงพร้อมกันเดี๋ยวเจ๊งอีกรอบตอนไหนตอนที
3: ่จับปลา
2: ขายปลาใช่เพราะมันก็จะทุกกระชังมันก็โตขายพร้อมกันหมดโดนกดราคาอีกเพราะว่านั้นปลาล้นเพราะมันเริ่มพร้อมกันเดี๋ยวก็ขายพร้อมกันจะไม่เริ่มก็ได้ไม่ได้ไม่มีอะไรกินอีกนะครับนี่แหละนะเดี๋ยวช่วงหน้าอัปเดตกันต่อครับ

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
1: ์สนับสนุนโดยฝากถอนเงินง่ายใกล้ที่สุดที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: 19:30 แล้วครับต้อนรับทุกท่านอีก1รอบนะครับมหานครรอบทิศอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับในช้าในค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้นะฮะกับเรา2คนนะครับพี่บอยกับดีเจโด้งครับผม
3: ครับผมวันนี้เห็นโด้งไปถ่ายรูปที่ไหนศูนย์เศรษฐกิจเหรอ
2: วันนี้ไปประชุม IMF World Bank ครับพี่ที่ศูนย์เศรษฐกิจครับพี
3: ่
2: ในอินเตอร
3: ์เอาไฮอินเตอร์ไหนเลขท้ายบัตรอะไรอ่ะบัตรห้อยคออ่ะ
2: เอออยู่ข้างล่างส่งให้อยู่ข้างล่างไม่ได้พกขึ้นมา
3: เอออย่าลืมไปซื้อลอตเตอรี่นะท้ายบัตรแต่เห็นว่าตรง QR code อ่ะ
2: ได้
3: มันจะมีตัวเลขอยู่อ่ะ
2: ครับผม
3: เออนั่นแหละ60นั่นน่ะ
2: พี่บอยให้โชคอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดเลย
3: เออ
2: นะครับ

0: คุณผู้ฟังก็ทักทายเราเข้ามาได้นะครับผ่าน Facebook Live นะครับพี่โจรำยองมาแล้วพี่หนึ่งรักลูกที่สุดครับพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ทองคำนะครับพี่สมานสวัสดีสองหนุ่มครับทำงานอยู่ขอนแก่นนะครับ
1: เ
0: ริ
1: ่มงานแล้วแวะมาทักทายเป็นอย่างไรบ้าง
0: น้อง
1: เป็นสาวขอนแก่นเพราะว่าดงบ้านดงสัมผัสอากาศหนาวได้หรือยัง
0: ยังไม่รู้สึกเลยพี่
1: รู้แต่ว่าพี่ว่าลมมันเย็นๆแล้วนะช่วงนี้เหมือนกับว่าบางช่วงเวลาเช้าๆเนี่ยรู้สึกลมเย็นๆแต่คุณรู้ฝั่งเมื่อจะไม่เอาเดี๋ยวไม่เล่าดีกว่า
0: เฮ้ยอ้าว
1: เดี๋ยวเคลื่อน
0: อุตายพูดอย่างนี้แล้วมาทำอย่างนี้ใจคอทำด้วยอะไร
1: เดี๋ยวเคลื่อน
0: คือ
1: เม
0: ื่
1: อเช้าเดี๋ยวมาตีห้าครึ่งเนอะไปหลับในรถที่คอนโดไงแล้วมันก็นั่นแหละคุณรู้ฝั่ง
0: แล้วมันกระดิกตัวไม่ได้หรือว่าเหมือนเห็นเงาอะไร
1: ทุกอย่างต้องทุกอย่างครบ
0: อุ้ยขนลุกจิ้งจกมาแล้วจิ้งจก
1: ตั้งแต่วันศุกร์ให้เรียกว่าเศรษฐีบอย
0: เข้าไปที่เพจอะไรถ้าจะไปถามเรื่องนี้กับพี่เพจอะไรนะเพจอะไร3ตัวอะไรของพี่นะ
1: DJ บอยลอตเตอรี่3ตัวตรง
0: คุณผู้ฟังเข้าไปเพจนี้แล้วไปขอเรื่องนี้กับพี่บอยว่าบอยครับบอยครับช่วยเล่าหน่อยเป็นไงคืนนี้เรานอนไม่หลับกระสับกระส่าย
1: จริง
0: ครับผม
1: นั่นแหละคุณผู้ฟังผมซื้อลอตเตอรี่ไว้แค่20ใบเอง
0: โอ้โหเป็นไงคุณผู้ฟังเรื่องนี้มันต้องเป็นเรื่องที่ทำให้พี่บอยเชื่อมาก20ใบ
1: เออวันนั้นกี่ใบนะที่ต้องเห็นอ่ะ
0: 61
1: พี่เห็นก็เปรตได้เหรอ
0: เอ๊ะทำไมพี่บอยเขาถูกหวยบ่อยนะฮะคุณผู้ฟังเคล็ดลับแกนะโอ้โหแอบชำเลืองดูนะฮะโอ้โหแกซื้อในกระเป๋าตังค์ไว้61ใบเข้าไปแล้ววันนั้นยังไม่ถึงวันที่1นะถึงวันที่1ได้ปาไปเป็น100แล้ว
1: กระเป๋าตังค์มันแห้งก็กดเธอแล้วนึกว่ามันแค่ใบ2ใบมันแห้ง
0: คือเข้าใจแล้วว่ามันมีเลขมาเรื่อยๆใช่ไหม
1: เออไม่ใช่เออมันก็เป็นเลขความหวังนะคุณผู้ฟัง
0: ก็ไม่เป็นไร
1: ผมไม่รอซื้อตอนลดราคาวันหวยออกดิเออเอาเรื่องอู้นี่เดี๋ยวเห็นทะเบียนรถท่านนายกหนูหรือยัง
0: ยังพี
1: ่ที่ไปอุ้มพระดำน้ำอ่ะ
0: เอาเหรอทะเบียน
1: ไปงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำอ่ะโอ้ไปหานะคุณผู้ฟังนะตรงกับเลขบอยเลยนะ
0: ไม่บอกอีกแล้วไม่บอกอีกแล
1: ้
0: ว
1: เดี๋ยวหาไม่ได้จริงๆเดี๋ยวผิดกฎ
0: อ๋อเออ
1: เออแค่ทะเบียนนายก
0: ไปเข้าเพจ DJ Boy นู่นน่ะที่แกบอกอ่ะพี่
1: เข้าเรื่องดีกว่า
0: ครับผมคุณยายออสแชร์ให้เราแล้วขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: มาเดี๋ยวค่อยไล่เรียงข้อความกันต่อไปเลยครับ
1: ขอบคุณฟังเกิด
0: ยิงก่อนยิง10หน่อย
1: ยิงก่อน
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: โมจะลืมลำดับคุณฟังครับวันนี้นายธวัชชุมหินนะฮะประธานเครือข่ายสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำเภอน้ำหนาวแล้วก็ทางประธานอำเภอเขาค้อเนี่ยนะฮะในพื้นที่ไปยื่นหนังสือต่อนายสรัญญูมีทองคำนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็คุณฐานิศวงศ์วิเศษนะฮะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเสนอแนวทางยกระดับมาตรการความปลอดภัยระบบกำกับดูแลการท่องเที่ยวธรรมชาติและกิจกรรมผจญภัยมันเกิดเหตุกับนักท่องเที่ยวคุณผู้ฟังขณะที่เขาไปทำกิจกรรมโรยตัวตรงน้ำตกตาดหมอกน้ำตกที่ชื่อดังนะตาดหมอกที่ตำบลโคกมนอำเภอน้ำหนาวที่เพชรบูรณ์ทำให้มีผู้บาดเจ็บเป็นผู้ชาย1คนกับผู้หญิง1คนเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อ10ตุลาคมที่ผ่านมาเขาเลยต้องมายื่นเรื่องเนี่ยคุณผู้ฟังฮะข้อเสนอครั้งนี้มุ่งให้จังหวัดเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างเป็นระบบแล้วก็ทบทวนมาตรการความปลอดภัยของกิจกรรมดังกล่าวเนื่องจากมันมีความเสี่ยงแล้วก็ควบคุมคือต้องควบคุมหรือว่ามีต้องมีผู้ชำนาญการเนี่ยมาคอยดูแลกิจกรรมไม่ใช่ปล่อยนักท่องเที่ยวไปทำกันเองแล้วก็เสนอให้จังหวัดเนี่ยจัดทำแนวทางความปลอดภัยขั้นต่ำสำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัยทบทวนความชัดเจนของอำนาจหน้าที่คือเยอะเพราะว่ามันมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อมาเนี่ยทางเพจนปส.บางเรือหักในฐานะผู้จัดกิจกรรมโรยตัวผาแคนนอนได้เผยแพร่คำชี้แจงว่าไม่ได้เพิกเฉยหรือเรียกความรับผิดชอบแต่ต้องเร่งประสานการรักษาผู้บาดเจ็บทั้ง2รายระหว่างโรงพยาบาล2แห่งที่อยู่ห่างกันประมาณ70กิโลเมตรควบคู่กับการให้ปากคำแก่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานโดยยืนยันว่าให้ความสำคัญกับ

0: การรักษาดูแลผู้บาดเจ็บเป็นอันดับแรกซึ่งทางผู้จัดการผู้จัดก็ระบุว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวมีทั้งหมด6คนในจำนวนนี้เนี่ยลงโรยตัว4คนซึ่งแต่ละคนเคยทำกิจกรรมลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งและอุปกรณ์ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่โรยตัวใช้เชือก2เส้นแยกคนละเส้นและลงเป็นคู่โดยคู่แรกลงถึงพื้นได้ตามปกติส่วนอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับคู่ที่2หลังโรยตัวลงมาแล้วประมาณ130เมตรจากเส้นทางน้ำตกที่มีความสูงราว150โอ๊กก็จะถึงพื้นแล้วคุณฟังฮะอีก20เมตรสำหรับจุดเกิดเหตุอยู่ตรงบริเวณพื้นราบริมชะง่อนผาสูงประมาณ30เมตรซึ่งนักท่องเที่ยวหยุดจัดอุปกรณ์คือไปหยุดตรงนั้นแล้วก็จัดอุปกรณ์เพื่อเตรียมลงช่วงถัดไปก่อนเสียหลักตกลงไปติดค้างบนชะง่อนหินด้านล่างซึ่งสูงจากพื้นประมาณสัก10เมตรซึ่งทางผู้จัดงานเนี่ยได้ลงตัวลงไปตรวจสอบแล้วพบผู้บาดเจ็บชายยังมีอาการแขนขวาและท่อนขาบวมซึ่งคาดว่าอาจจะหักส่วนผู้บาดเจ็บหญิงมีอาการเจ็บหน้าอกและหลังก่อนประสานเจ้าที่เข้าช่วยเหลือตั้งแต่ตอนบ่ายโมงครึ่งแล้วก็นำตัวผู้บาดเจ็บเนี่ยก็ขึ้นด้านบนได้ประมาณหนึ่งทุ่มอ๋อคือ4โคมา6คนลอยกัน4คนแต่ว่า2คนเนี่ยที่มันลงมาพร้อมกันเนี่ยก็ประสบอุบัติเหตุระหว่างจะถึงพื้น
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: มาเรื่องฟ้าฝนกันดีกว่านะครับจะได้เตรียมรับมือกันในสัปดาห์นี้นะครับก็เนี่ยพี่บอยวันนี้เองเนี่ยทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลนะครับที่บอกว่าก่อติดร่วมสถานการณ์อุทกภัย JICC พูดถึงข้อกังวลเรื่องประตูระบายน้ำคลอง12ที่ปทุมที่บอกด้วยนะฮะ
0: นั่น
1: นะครับก็เขาบอกว่าทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.นะครับได้บริหารจัดการน้ำร่วมกับกระทรวงมหาดไทยให้มีความเรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยแหละเรื่องของการเปิดประตูระบายน้ำที่คลอง12จะไม่ให้กระทบกับพื้นที่ทั้งรับน้ำแล้วก็พื้นที่ที่ปล่อยน้ำมานะครับตอนนี้เขื่อนเจ้าพยาลดการระบายน้ำจาก 2,000 เหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีละนะครับเช่นเดียวกับเขื่อนป่าสักเขื่อนพระราม6ก็ลดการระบายน้ำลงแล้วนะครับฝนช่วงนี้ทางภาคกลางจะไม่มีมาเพิ่มนะฮะก็จะทำให้ท้ายน้ำอย่างอยุธยามาปทุมเนี่ยแหละไหลลงตามคลองไปต่างๆเนี่ยก็จะลดลงไปด้วยนะครับทีนี้ที่น่าห่วงนะฮะเขาบอกว่าในช่วงวันที่14ตุลาคมจะมีฝนตกทางจังหวัดภาคกลาง2ที่ที่อุทัยกับสุพรรณแล้วก็ลงใต้เลยที่เหลือลงใต้หมดเลยแล้วสัปดาห์นี้เนี่ยภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเนี่ยจะไม่เจอฝนละนะครับ16ถึง18ใต้ทั้ง2ฝั่งอ่าวไทยอันดามันต้องระวังฝนเป็นพิเศษ
0: คร
1: ับ อันนี้ก็เบาใจได้นะพี่บอยนะว่าน้ำจะสัปดาห์นี้คงจะไม่น้ำฝนจะไม่ลงมาเติมละเขื่อนก็เริ่มปรับลดการระบายน้ำมาละนะครับ
0: ก็ขอให้เป็นเช่นนั้นเพราะว่าอย่างแถวบ้านอย่างที่บอกเดี๋ยวที่มาประท้วงคือน้ำเขามันลงนะโลกมันลงช้าเกิน
1: โอ้มันเน่าซะหน่อยจะไม่มีน้ำมาเติมแล้วเดี๋ยวดูว่าเขาจะจัดการยังไงเนาะ
0: โอ้
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: นี่เปิดมาเจอพอดีเลยเขาบอกว่าเลขทะเบียนรถท่านนายกอนุทินที่ไปงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำปี2569ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยอ้าวแต่เขาไม่บอกเลขทะเบียนโ
1: อ้
0: เปิดมาเจอเพจนี้คุณผู้ฟังจะหาบอกนี่เดี๋ยวผมเข้าไปส่องให้เพื่อคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเลยได้เป็นเศรษฐีมีเงินไปเขาเรียกอะไรสู้ภัยน้ำท่วมใช
1: ่
0: ไหมคือต้องเล่าย้อนนิดนึงคือเมื่อวานเนี่ย11ตุลาคมท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านนายกของเราเนี่ยนะฮะไปเป็นประธานเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำที่เพชรบูรณ์ประจำปี2569ที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารโอ้ชื่อดีนะวัดโบสถ์ชนะมารเออถ้ามีโอกาสต้องไปนะดงนะเรามันมีศัตรูเยอะนะดง
1: เพชรบูรณ
0: ์อยู่ที่อำเภอเพชรบูรณ์อยู่ที่อำเภอเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะ
1: คร
0: ับ อ๋อเหรออำเภอนี้กับที่จังหวัดชื่อเดียวกันเลยเนาะโดยได้รับเมตตาจากพระเทพพัชรบัณฑิตเจ้าคณะภาค4ถึง5เนี่ยท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสนธิกรประชารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นี่ท่านยกเข้าไปนะเป็นประธานฝ่ายคารวะโดยมีคุณธนนท์ชาวิรกูลประธานคณะกรรมการคู่สมรสคณะร

0: รัฐมนตรีและที่ปรึกษากิติศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยมีคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคุณสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็อีกหลายท่านด้วยกันผู้หลักผู้ใหญ่ที่เพชรบูรณ์นี่แหละทั้งหลากการชงการชาติก็มาร่วมพิธีนี่เขามีการบวงสรวงมีอะไรกันว่าไปนะในการนี้ท่านนายกเนี่ยก็เป็นประธานพิธีฝ่ายคารวะพวกคนชัยที่ตู้เทียนชัยโต๊ะเครื่องบวงสรวงแล้วก็เทียนบาทน้ำพุทธมนต์แล้วก็เข้ากราบถวายสักการะพระเทพพัชรบัณฑิตเจ้าคณะภาค4-5เนี่ยนะฮะเจ้าวาดวัดสนธิการประชารามประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็กราบเปิดงานก็ว่ากันไปก็ใดๆก็เป็นประเพณีที่ใครก็คือเป็นสิริมงคลอยู่แล้วเนาะใครแต่คนพื้นที่หรือใครก็ใครอยู่ใกล้เขาก็ไปกันแต่ได้ๆคือมีคนไปจับจ้องเนี่ยทะเบียนรถท่านนายกรัฐมนตรีที่ไปงานนี้ไม่อยากจะเชื่อคุณผู้ฟังฮะมันเป็นตัวเลขเดียวกับที่พี่บอยบอกต้องเลยอ่ะ
1: สัญญาณ
0: หลุดอะไรรู้ไหม
1: ถ้าตอนนี้สัญญาณพี่บอยหลุด
0: เป็น
1: คนด่าเลยต่อแกล้งแซวแป้งเปิ้งตกใจกันหมด
0: ทำไมด่าว่าอะไรอ่ะ
1: ไม่แกงบอกว่าพอเนี่ยพอถึงจุดคลายแม็กในพี่ไล่มาแล้วยาสัญญาณหลุด เอาคุณรู้ฟังรอแล้วเอา
0: ไม่ใช่ที่ไล่ยาวเนี่ยกะให้คุณรู้ฟังเนี่ยไปหาปากกาดินสอมาเตรียมโจทย
1: ์
0: ถ้านายกไปรถทะเบียนนี้ฮะเบรกหน้าเนาะเบรกนี้ก่อน
1: ใจร้ายจริง
0: เดี๋ยวพี่ตอบว่ากันหลังไปถ้าเป็นรถเบนซ์สีดำหมายเลขทะเบียน1นอหนูยอหญิง1369กอทอม
1: อ
0: ต้องตอนนั้นพี่ต้องดูเลขอะไรจำไม่ได้อีก
1: จำไม่ได
0: ้บอกเลขนี้ไปซื้อเลขนั้นถ้าถึงเวลาถามร่วงถูกหวยไหมไม่ถูกพี่แต่รู้เสื้ออะไร
1: เดี๋ยวทะเบียนเลขนี้1369
0: 1369ทะเบียนรถนายกเอาล่ะคุณผู้ฟังเนื้องวดนี้นะนี่หวยออกยามหนึ่งนะผมจะบอกให้นะหวยออกยามหนึ่งนะหนึ่งนี่คือเลขพระอาทิตย์นะ
1: ครับ
0: มันต้องมีเลขหนึ่ง
1: จัดไป
0: จริงดง
1: ครับผม
0: คุณผู้ฟังเชื่อบอยเป็นเศรษฐีมานักต่อนักแล้วใครเชื่อบอยเนี่ยเว้นบอยนี่แหละ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: เขาบอกเดี๋ยวนี้ติด GPS ในรถเนี่ยมันก็ยังเป็นประโยชน์อยู่นะคุณผู้ฟังนะครับเพราะว่าที่นนทบุรีนะครับนนทบุรีนะฮะมีหนุ่มใหญ่รายนึงเขาไปจอดนอนในปั๊มนะครับแล้วปรากฏว่าไม่กลับบ้านภรรยาเลยตามจาก GPS จนไปเจอว่าเสียชีวิตอยู่ในรถพี่เขาป่วยเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วนะครับปั๊มน้ำมันในถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่นะครับอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีจับภาพเนี่ยตอน 8:58 เมื่อเช้านี้รถคันนี้เลี้ยวเข้ามาในปั๊มตอนประมาณ 9:30 นะครับรถคันนี้เริ่มลดกระจกนะลดกระจกลงมานะฮะแล้วก็จอดนิ่งสนิทกล้องวงจรปิดเห็นความเคลื่อนไหวที่ตอนบ่ายสามแล้วอ่ะวันนี้แดดเปรี้ยงเลยนะบ่ายสามเนี่ยมีญาติเดินมาตามหามาเคาะกระจกมาดูมาพยายามเรียกนะครับนะพบว่าคนขับเสียชีวิตแล้วครับก็ครึ่งวันนะอยู่ในรถเกือบ6ชั่วโมงนะครับเจ้าหน้าที่ก็มารีบมาคันทำ CPR อะไรก็ไม่ทันแล้วครับตัวแข็งหมดแล้วนะครับจากการสอบสวนนะครับก็ภรรยานะครับบอกว่าตัวของผู้ตายเนี่ยนะครับมีโรคประจำตัวนะฮะเขาบอกว่าสามีออกจากบ้านแถวพระปิ่น3ตอน 7:40 จะไปส่งลูกสาวที่มอกรุงเทพนะฮะจากนั้นเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวขอแวะไปตัดผมนะแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านสัก 10:00 ทีนี้ตัวเธอก็บอกเอ๊ะทำไม 10:00 แล้วยังไม่กลับมาอีกก็เลยเช็คพิกัดจาก GPSนะครับจนทราบว่ารถเนี่ยจอดแน่นิ่งอยู่ในปั๊มน้ำมันด้วยความเป็นห่วงพอมาถึงก็เห็นกระจกเนี่ยมันแง้มลงมาอยู่แล้วนะสามีตัวซีดแล้วนะครับสามีเป็นโรคหัวใจนะฮะ
0: ต้องใช้คำหัวใจกำเริบ

0: เออคงขับคงรู้ตัวว่าขับไม่ค่อยไหวหรือยังไงก็เลยจอดนอนนะ
1: โอ้โห
0: แล้วก็ไปเลยหลับแบบหลับสบายเลยไปเลยอะครับไปสบายเลย
1: โอ้
0: อะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็หลายอย่างนะโรคประจำตัวก็ต้องระวังแล้วก็การมี GPS ในรถหรือมีเดี๋ยวนี้ที่เขามีตัวเหมือน Air Tag อะเล็กๆอะพี
1: ่
0: มันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: มาดูสาระเยอะๆกันบ้างกับข่าวนี้หลังจากที่เราคุยเรื่องตัวเลขกันไปเยอะแล้วนะคุณผู้ฟังวันนี้คุณเสียจากพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็พูดถึงความคืบหน้าในการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่าอันคอสครั้งที่2ซึ่งจะดำเนินการเนี่ยในวันที่14-17ตุลาคมนี้ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งคณะของไทยเนี่ยเดินทางไปถึงแล้วพอวันที่12แล้วถูกไหมคุณฟังเราก็ต้องไปเตรียมการโดยจะเป็นการหารือเกี่ยวกับเรื่องทางเทคนิคในแง่กฎหมายแต่ละฝ่ายจะนำเสนอเอกสารเพื่อชี้แจงและให้หลักฐานต่างๆว่าเส้นแบ่งเขตแดนของเราจะใช้หลักอะไรกันซึ่งแต่ละฝ่ายก็จะมีการเสนอหลักฐานของตนเองคุณเสียศักดิ์บอกว่าการเจรจารอบนี้เป็นเพียงการหารือด้านเทคนิคแต่ยังไม่มีการพิจารณาอะไรและจะนำผลการหารือของทั้งสองฝ่ายไปพิจารณาต่อซึ่งประเทศกัมพูชาอาจจะขอให้ไทยชี้แจงที่มาของเส้นแบ่งแดนว่ามีที่มาอย่างไรแต่ไทยยังคงยึดอยู่ในท่าเดิมยึดอยู่ในท่าเดิมคือต้องการให้มีการกำหนดเขตแดนเป็นหลักเมื่อถามว่าการเจรจาดังกล่าวมีผลกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จหรือไม่ท่านเสียศักดิ์บอกว่าปกติแล้วจะอยู่ในระยะเวลา1ปีหรือสามารถต่อไปได้แต่หากการเจรจาเป็นไปได้ด้วยดีอาจจะจบก่อนเวลาซึ่งแนวโน้มขนาดนี้ต้องให้มีการพิจารณาก่อนว่าแต่ละฝ่ายใช้หลักฐานข้อกฎหมายอย่างไรบ้างซึ่งไทยคิดว่าสิ่งที่ทำมาเป็นตามหลักการที่ถูกต้องส่วนความชัดเจนเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์ทางทะเลท่านเสียศักดิ์บอกว่าขนาดนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะพูดกันเราเอาเรื่องกำหนดเขตแดนก่อนชัดเจน
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒ
4: น์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไหวไหวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสาร

0: วาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
3: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
4: อันดับ5นะครับ

0: วนนะครับสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคร้าย6โรคนะครับเดี๋ยวนี้นะพี่บอยทั้งกลิ่นก็น่าชวนคือมันหอมอ่ะ
1: ใช่
0: มีพี่ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเขาดูดบุหรี่ไฟฟ้านะเขาให้ดมนะโอ้โหอย่างกับกลิ่นลูกอมอย่างกับกลิ่นแบบขนม
1: แจ้งตำรวจจับสิ
0: รู้จักกันรู้จักกันใจเย็นแล้วก็บางอันเนี่ยบางทีไอ้ตัวแท่งที่ดูดเนี่ยเป็นมันก็เป็นรูปแบบตัวการ์ตูนด้วยนะมันไม่ได้เป็นแท่งบุหรี่ธรรมดานะเออเป็นรูปการ์ตูนด้วยแต่ว่าข้างในที่อยู่ในนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะไอ้ความหอมความอะไรของมันเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นนิโคตินที่ส่งผลต่อประสาทอย่างยิ่งนะครับทำให้เพิ่มความเสี่ยงนะครับต่อการใช้สารเสพติดอื่นมีทั้งโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคปอดมะเร็งโรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันโรคเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดเกี่ยวกับระบบประสาทและสมองมันทำลายหมดนะครับไอ้บุหรี่ไฟฟ้าที่หอมๆเนี่ยรวมถึงโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะครับตอนนี้คือถ้าผู้ใหญ่อ่ะเราจะไปแนะนำเขารู้ทุกอย่างแหละนะพี่เนาะเพียงแต่ว่าเด็กอ่ะที่เริ่มเข้าสู่วงการนี้เนี่ยด้วยความหวือหวาของไอ้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอันนี้น่าห่วงนะครับบางทีพ่อแม่นะเขามีสอสอเขาเคยจัดเสวนานะผมไปอ่านเจอพ่อแม่บางคนอ่ะดูแล้วนะพยายามแบบแอบเข้าไปห้องลูกดูกระเป๋าลูกดูทุกอย่างบนโต๊ะลูกไม่รู้ว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าจนเหมือนมารู้ทีหลังอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยรูปลักษณ์รูปแบบเขาอ่ะนะครับ
1: มันทางไง
0: โอ้เดี๋ยวนี้นะทุกมันมีสิ่งล่อตาล่อใจทุกอย่างนะฮะ
1: ครับ
0: ผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: คุณวรายวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็พูดถึงกรณีที่มีการสั่งการให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีไปตรวจสอบกรณีโรงงานกากอุตสาหกรรมที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ขออภัยศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีมีสารเคมีจากกากขยะรั่วไหลแล้วก็พร้อมกับปัญหาอุทกภัยซึ่งท่านบอกว่าได้รับรายงานจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ดำเนินการติดตามเก็บกู้คราบน้ำมันที่รั่วไหลอ๋อที่เป็นสีฟ้าตอนนั้นไหมที่เป็นข่าวตอนนั้นไปกับน้ำท่วมจากโรงงานฝั่งจากโรงงานมาฝังกลบแล้วให้โรงงานรีไซเคิลเนี่ยทำน้ำมันเชื้อเพลิงผสมของบริษัทกรีนเอ็นไวรอนเมนส์เทคโนโลยีเนี่ยฮะก็มีการติดตั้งเครื่องสูบแบบสูญญากาศเพื่อดูดคราบน้ำมันที่ลอยอยู่บริเวณผิวน้ำออกบริเวณโรงงานแล้วด้วยท่านว่ากันนะส่วนกรณีที่ให้ทางปลัดอุตสาหกรรมเนี่ยกำชับอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีตรวจสอบโรงงานต่างๆว่ามีนอมินีหรือว่าปัญหาอื่นๆหรือไม่พร้อมกับให้ส่วนที่กำลังกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะท่านย้ำว่าหากพิสูจน์แล้วพบความผิดตามกฎหมายชัดเจนกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะสั่งปิดโรงงานทันทีล่าสุดอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีก็ดำเนินการปิดประกาศคำสั่งยึดอายัดวัสดุสิ่งของเครื่องจักรและสิ่งอื่นๆตามพระราชบัญญัติโรงงานนะก็กับโรงงาน1รายคือบริษัท GKC Recycle จำกัดที่อำเภอบ่อทองที่ตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลังจากที่มีการส่วนที่กำลังบูรณาการหลายหน่วยงานในจังหวัดเนี่ยนะตรวจสอบโรงงานแห่งนี้แล้วก็พบการกระทำความผิดหลายข้อหาโอ้นี่นะถ้ากลับมาโดนไปแล้วหนึ่งโรงงานนะเชือดไก่ให้ลิงดูสักหน่อยเออ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: ที่ระยองเขายังตามตัวไม่ได้ด้วยนะพี่เป็นผู้ชาย
1: ค
0: นอะไรนะครับพี่
1: จระเข้เหรอ
0: ไม่ใช่คนนี่แหละพี่คนนี่ร้ายที่สุดแล้วเออจระเข้มันยังอยู่ในน้ำบางทีมันยังไม่ทำอะไรคนนะ
1: เออ
0: นี่คนนี้ชายปริศนาเที่ยวไปเดินตามครูเดินตามเด็กผู้หญิงในโรงเรียน
1: มันจะเรียนหนังสือสิตามครู
0: โอ้ยมันไม่มีใครอยากเรียนหนังสือเออคือที่น่ากลัวคือบางทีเนี่ยไปหลอกถามข้อมูลจากเด็กนะว่าแบบครูประจำชั้นป.5มีชื่ออะไรบ้างตึกเด็กอนุบาลอยู่ไหนเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่พักกี่โมงอะไรแบบนี้หาข้อมูลจากเด็กบางทีเด็กก็ซื่อบางทีเด็กก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้าง

0: ขากำลังประกาศตามหาตัวชายคนนี้นะครับจริงๆเขาบอกช่วงนี้เป็นช่วงโรงเรียนปิดเทอมนะเป็นช่วงเรียนปิดเทอมนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่แค่บางส่วนที่มาเข้าเวรนะครับมาดูแลเด็กที่ยังต้องมาเก็บงานมาอะไรแบบนี้นะครับทีนี้เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้น่ากลัวตรงที่แบบบางทีเดินตามอ่ะแล้วมาหลายวันแล้วด้วยนะไม่ได้มาแค่วันเดียวแล้วหายไปนะคือมาจนแบบเริ่มทุกคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะไอ้หมอนี่ใครบางวันก็เดินตามครูบางวันเดินตามเด็กแต่มันก็ยังไม่ถึงกับไปทำอะไรนะแต่เพียงแต่ว่าเขาเริ่มกังวลกันแล้วว่าแบบทำไมเข้ามาได้ง่ายแบบนี้ต้องยอมรับว่าโรงเรียนต่างจังหวัดนะพี่บอยบางทีรั้วไม่มีอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: เนี่ยมันก็น่าเป็นห่วงตรงนี้แหละนะครับแต่อย่างน้อยโรงเรียนเนี่ยเห็นบอกว่ามีกล้องวงจรปิดนะมีกล้องวงจรปิดก็เอาไปส่งให้กับตำรวจแล้วนะครับที่สภ.บ้านฉางจังหวัดระยองนะฮะเพื่อให้ติดตามตัวเพราะว่าตอนนี้เด็กๆเอ่ยครูเอ่ยผู้ปกครองเอ่ยกลัวกันหมดแล้วครับหมดเวลาแล้วล่ะโอ้โหลืมดูเวลาเลยขออภัยพรุ่งนี้เจอกัน1ทุ่มนะครับวันนี้ไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
7: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดราชาธิวาสวัดเทพศิรินทราวาสวัดสังเวชวิทยารามวัดราชนัดดารามวัดสมณัตวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธาตุทองวัดไตรมิตรวิทยารามวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโมลีโลกยารามวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดพัฒนารามวัดอัมพารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญวัดกำแพงวัดละหานวัดโชติการามจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัท ICC International จำกัดมหาชนบริษัทไทยวาโก้จำกัดมหาชนบริษัท TNLX จำกัดบริษัทไหมทองจำกัดองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยบริษัทจงรวยจำกัดสมาคมราชกรีฑาสโมสรและพรรคโอกาสใหม่เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคมจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราช

0: สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.เข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
9: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันรายฝุ่น
8: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
9: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
12: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
11: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเอาล่ะครับวันนี้อยู่กับผมครับหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับสวัสดีพี่ๆด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมหนุ่มน้ำมนต์รายงานตัวจ้าสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีวันจันทร์ที่12ตุลาคมนะฮะโอ้โหแป๊บเดียวนะครับทุกคนฮะจะสิ้นปีแล้วเดี๋ยวก็ปีใหม่แล้วเนี่ยทำไมเร็วจังเลยนะฮะว้าแป๊บเดียวละสวัสดีพี่ๆด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังทางไลฟ์สดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆนะฮะทางไลฟ์สดกันหน่อยนะครับสวัสดีพี่สุภวัฒน์ด้วยนะครับสวัสดีครับนี่พี่สุภวัฒน์มาแล้วแล้วก็พี่ลัสนะพี่ลัสมาแล้วครับแล้วก็พี่ขาวดอนครับแล้วก็พี่นิพพรนะครับเข้ามาแล้วแชร์แล้วค่ะโหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบพระคุณหลายๆครับลำรวยได้พี่น้องเด้อ เสียงดีเนาะปากลาโหขอบพระคุณมากๆเลยขอบคุณพี่ลัสมากๆนะครับเพลงนี้ก็ในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะจบไปแล้ว3เพลงกันเลยทีเดียวเนาะมีแต่เพลงที่แบบเพราะมากๆเลยเนี่ยผลงานเพลงแรกเนาะที่จบลงไป

ครับผลงานเพลงบ่มีสิทธิ์ครับจากทีเล็กนะฟิชเชอริงนะฮะกับหยุดสารวันนั่นเองนะฮะแล้วก็ผลงานเพลงที่2ครับพ่อได้เสียวนี่ของคิดคิตตี้ครับแล้วก็เพลงล่าสุดที่จบไปนะครับคิดจังไดนี่จากบอสธีรพงศ์นะฮะก็โหยังเป็นหนุ่มอยู่เลยเนาะช่วงนั้นเนาะตอนนี้ก็ยังเป็นหนุ่มอยู่สวัสดีพี่พัดด้วยนะครับสวัสดีพี่พัดครับแล้วก็รวมไปถึงน้องฟ้าด้วยนะแอดมินวันนี้ทำงานกันหน่อยนะน้องฟ้านะสวัสดีพี่ทิพย์ด้วยนะครับพี่ทิพย์สวัสดีครับขอเพลงเข้ามาด้วยนะครับกลางดาวและหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะวันนี้แล้วก็พี่ปุญญวัฒน์นะครับสวัสดีครับนี่พี่ปุญญวัฒน์ขอเพลงเข้ามานางฟ้านี่พี่เดือนเพ็ญสวัสดีครับสวัสดีพี่เดือนเพ็ญด้วยนะครับแล้วก็พี่ดาวสวัสดีนะครับผมสวัสดีเดี๋ยวทักทายกันหน่อยช่วงนี้ครับแล้วก็เมื่อกี้เห็นแว๊บๆอยู่ไหนเอ่ยนี่ๆๆๆนี่อยู่นี่เองพี่พัดอยู่นี่เองนะครับน้องสาวมายังคิดถึงหมายถึงใครเนาะเอาสบายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวน้ำเด้อครับอากาศเป็นไงเนาะทั้งสปป.ลาวทักทายพี่น้องสุขสุขคนกันแล้วกันนะครับผมพี่ๆคนไหนฮะอยากจะฟังเพลงเนาะก็สามารถส่ง SMS ได้นะฮะที่เบอร์4689400นะครับส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาหน้าไมค์ก็ได้หนุ่มหน้ามนขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสามารถโทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มหน้ามนได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะย้ำอีกสักหนึ่งรอบจ้ะ022481366ครับให้สิทธิ์สายแรกกันเลยนะฮะที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับพร้อมที่จะพูดคุยกันหน้าใหม่นะครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะจ๊ะช่วงนี้รอสายกันหน่อยเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆนะฮะซิงเกิลผลงานเพลงจากพี่เบียร์พร้อมพงษ์กันละกันนะครับผลงานเพลงสิกอดแบบบ่ถามเด้อ

อาจบไปแล้วครับพี่น้องครับสิกอดแบบบ่ถามนะครับจากไอเบียพร้อมพงนะครับพี่น้องฮะเอาล่ะพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะครับตอนนี้หนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะทักทายพี่ๆนะที่เข้ามารับชมรับฟังทางไลฟ์สดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะฮะใครกดไลค์กดแชร์แล้วขอให้รวยขอให้รวยกันละกันนะช่วงนี้ครับย้ำอีกสักหนึ่งรอบครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะจ๊ะในช่วงนี้ฟังอีกสักหนึ่งผลงานเพลงในช่วงนี้กับหนุ่มน้ำมนต์กันหน่อยครับ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจตอนนี้ครับสายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะฮะอยู่ในสายกับหนุ่มหน้ามนเป็นที่เรียบร้อยนะครับขออนุญาตสวัสดีกันหน่อยในช่วงนี้ครับผมตลอดสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เฉลิมพลใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้วันนี้พี่เฉลิมพลโทรมาจากที่ไหนเน
2: าะลพบุรีครับ
1: ลพบุรีตอนนี้มีฝนไหมครับลพบุรีครับ
2: ไม่ม
1: ี
2: คร
1: ับ อ๋อไม่มีเนาะวันนี้พี่เฉลิมพลงะโทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: เก็บไถขึ้นลานของพี่เกษมคมสันคร
1: ับ เก็บไถขึ้นลานของพี่เกษมคมสันนะฮะเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่เฉลิมพล
2: พิเศษให้แก่ขึ้นเจ้าห้าทุกคนเลยครับเพราะว่าชาวไร่ชาวนาก่อนที่จะมีเครื่องมืออุปกรณ์ทำไร่ทำนานั้นก็ต้องไถก่อนใช่ป่ะครับพี
1: ่
2: เก็บไถต้องกินข้าวครับว
1: ัน
2: น
1: ี
2: ้วันของเงินในหลวงด้วยครับ
1: โอ้ได้เลยครับได้เลยพี่เฉลิมพลยังไงเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับผม
2: ครับ
1: ครับวันนี้ขอบพระคุณมากมากครับผมครับสวัสดีครับ
2: ครับ
1: เอาละครับสายหน้าใหม่นะฮะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะจากพี่เฉลิมพลนะฮะโทรเข้ามาจากลพบุรีนั่นเองฮะขอเพลงเข้ามาเก็บไถขึ้นลานครับเพลงนี้ก็พิเศษให้แฟนเพลงของFM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะครับที่ชาวไร่ชาวนาเนาะชาวสวนที่ก่อนจะมีเครื่องจักรเนาะมีรถมีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไถกันก่อนนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพลงที่ให้กำลังใจกันด้วยนะฮะผลงานเพลงนี้เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายหน้าใหม่กันเลยครับผลงานเพลงเก็บไถขึ้นลานจ้า
3: คนที่มารับบริการอยู่ตรงหน้าไปได้นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งก็คือคนไม่พอที่ผมต้องขอโอกาสถือนี้โอกาสนี้อธิบายให้เข้าใจกันด้วยว่ามันเป็นอย่างนี้คนในสถานทูตและสถานกงสุลไม่มีการหยุด

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับขอขอบคุณเงี้ยสำหรับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันในค่ำคืนนี้นะฮะก็อยู่กันยาวๆเลยฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้เนาะทางไลน์นะครับแล้วช่วงนี้นะฮะหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะฮะสำหรับพี่ๆที่เข้ามาแล้วนะฮะต้องบอกว่าเป็นข่าวดีเลยนะฮะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยครับต้องมาฟังทางนี้ด่วนๆเลยนะครับวันนี้ธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบครับโอ้โหต้องรีบมาฟังเลยนะฮะสำหรับสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนครับในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทครับฟังไม่ผิดนะฮะ 50,000 บาทนั่นเองครับต้องบอกว่าไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนครับทุกคนโอ้โหที่สำคัญครับไม่ต้องใช้หลักประกันเลยนะนี่พิเศษตรงนี้นะฮะไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนหรือ effective rate นะฮะ 16.20% ต่อปีดอกเบี้ยที่แท้จริงนั่นเองครับในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าคนไหนนะฮะที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus

0: และมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินนะครับตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนนั่นเองครับหรือว่าย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนครับโอ้โหพี่ๆคนไหนสนใจนี่ต้องเข้ามาแล้วนะสำหรับต้องบอกว่าเป็นเงินก้อนให้สำหรับผู้ประกอบการคนที่มีร้านค้าอาจจะต้องทุนอาจจะทำนู่นทำนี่นี่ต้องบอกไว้มาให้มาที่นี่นะครับอีกทั้งสินเชื่อนี้นะครับธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยนะครับให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายและสร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโตนั่นเองครับลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่31ตุลาคม2569ครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th และตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปครับลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้เลยนะฮะนี่นะครับต้องบอกว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพี่ๆคนไหนที่ผ่านเกณฑ์นะครับก็สามารถสมัครได้เลยครับสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงนะครับออมสินช่วยคุณเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นเงินวงเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านไปต่อได้นั่นเองครับยังไงพี่ๆคนไหนที่สนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะโทร contact center 1115ครับหรือ www.เว็บไซต์ธนาคารออมสินครับก็เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะฮะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนั่นเองครับ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.
0: นะฮะทักทายทุกท่านกันด้วยเนาะในช่วงนี้นะฮะอย่าเพิ่งไปไหนครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆเช่นเคยได้เลยฮะกับหนุ่มน้ำมนต์นะครับจนถึงนู่นแหละโอ้โหสักประมาณนี่เลย4ทุ่มกันเลยทีเดียวครับฟังเพลงเพราะๆกับหนุ่มน้ำมนต์ไปนะครับผม
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: เอาละครับผมในช่วงนี้ครับในช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณคันคันกันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนั่นเองครับ

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บพุ่งฉุนสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
6: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: ไอ้เที่ยงกินไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บพุ่งฉุนสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: ยำยำจีโนโมโต
8: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
9: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ถึง 4 ทุ่มนะฮะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะครับผมเอาละฮะในช่วงของเพลงชีวิตฮิตติดหัวใจครับขออนุญาตจับงานเพลงสักเพลงหนึ่งนะของคาราบาวครับพิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้ครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะฮะบ๊ายบาย

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: วันที่11ถึง12ตุลาคม2569เพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการจ้างงานของกลุ่มธนาคารโลกและการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมยืนยันความมุ่งมั่นในการสานต่อความร่วมมือภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและพลังงานฟินเทคและการเชื่อมโยงตลาดทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและขบวนการหลอกลวงออนไลน์การแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์โลกพร้อมทั้งหารือถึงการประสานความร่วมมือในโอกาสที่สิงคโปร์และไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2570และ2571ตามลำดับเพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกภาพและบทบาทของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายระดับภูมิภาคและระดับโลกปปช.รับสอบข้อสงสัยบัญชีทรัพย์สินส.ส.ไอเดียและสามีเผยเข้าขายบัญชีผิดปกติเพจที่มารายได้ไม่สัมพันธ์กับการชำระหนี้นายศักชัยจันแสงวัฒนาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กำกับดูแลด้านการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกล่าวถึงกรณีสังคมตั้งข้อสงสัยถึงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาซางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและนายไทหยางซางสามีสัญชาติออสเตรเลียว่าปปช.ได้ดำเนินการตรวจสอบประเด็นที่เป็นข่าวอยู่ก่อนแล้วโดยตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาในสมัยดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนตามระเบียบของปปช.ถือเป็นบัญชีผิดปกติยืนยันปปช.ไม่ได้นิ่งนอนใจโดยมีการตรวจสอบก่อนแต่ไม่ได้มีการแถลงข่าวประเด็นที่ปปช.สงสัยเช่นประเด็นรายได้ในการชำระหนี้รวมถึงการชำระหนี้เงินกู้แต่เนื่องจากเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องการยื่นบัญชีจึงต้องให้ความสำคัญกับผู้ยื่นด้วยขณะนี้ยังไม่มีการยื่นชี้แจงต่อปปช.และต้องรับฟังข้อเท็จจริงของผู้ยื่นด้วยว่ามีประเด็นอย่างไรและเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าอย่างไรนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบบัญชีรายการทรัพย์สินอื่นๆที่ยังไม่ปรากฏเป็นข่าวด้วยยืนยันว่าไม่ได้ตรวจสอบแค่บัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาเพียงคนเดียวยังมีอีกหลายรายส่วนกรณีที่มีการยื่นตรวจสอบนาฬิกาหรูของนางสาวสุชาดาซึ่งไม่ได้อยู่ในการยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วปปช.กำลังพิจารณาดูว่าช่วงเวลาที่นาฬิกาเรือนดังกล่าวปรากฏเป็นข่าวอยู่ในช่วงที่นางสาวสุชาดาอยู่ในตำแหน่งใดเพราะอาจเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวกันระหว่างตำแหน่งและยังไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินซึ่งในตำแหน่งเลขานุการได้มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและนาฬิกาบางส่วนแล้วแต่เรื่องที่เป็นข่าวจะต้องให้นางสาวสุชาดามาชี้แจงเพิ่มเติม

0: องโฆษกรัฐบาลเห็นด้วยรัชนกปลุกสังคมตรวจสอบประกันสังคมแต่ท้วงปมตัดสิทธิ์ผู้ชนะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นางสาวรัชนกศรีนอกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมโดยแสดงความกังวลว่าแม้ผู้สมัครจะได้รับคะแนนเสียงเป็นจำนวนมากแต่หากยังไม่มีการประกาศรับรองผลก็ยังไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มรูปแบบและอาจจะมีความเสี่ยงที่จะถูกตัดสิทธิ์ภายหลังร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์กล่าวว่าสิ่งที่ต้องแยกให้ออกอย่างชัดเจนคือการตั้งคำถามเพื่อให้เกิดการตรวจสอบกับการตั้งข้อสันนิษฐานล่วงหน้าว่าหน่วยงานรัฐอาจใช้อำนาจโดยมิชอบเพราะทั้งสองเรื่องนี้มีน้ำหนักทางข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแตกต่างกันโดยเฉพาะข้อกังวลที่ว่าสำนักงานประกันสังคมอาจหาเหตุเพื่อตัดสิทธิ์ผู้ชนะการเลือกตั้งได้เสมอควรพิจารณาจากฐานอำนาจตามกฎหมายกระบวนการตรวจสอบและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านทางนี้การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมมีคณะกรรมการการเลือกตั้งฝ่ายผู้แทนในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนทำหน้าที่กำกับดูแลการเลือกตั้งและพิจารณาข้อคัดค้านตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้จึงไม่ใช่กรณีที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานใดจะสามารถตัดสินใจตัดสิทธิผู้สมัครได้ตามความพอใจทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแดงครับ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากให้ดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: วิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
6: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
7: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ด
6: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
9: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
8: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยบอสธีรพงศ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21:08 นครับอยู่ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับตอนนี้สายน้ำใหม่ครับอยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนต์แล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีสายน้ำ

0: ไม่ก็หน่อยช่วงนี้จ้าฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ตะวันครับผม
1: ครับผมสวัสดีครับผม
0: พี่ตะวันโทรมาจากจังหวัดไหนครับเนี่ย
1: จังหวัดใหญ่ครับ
0: โอ้หาดใหญ่เลยพี่อยู่อำเภอไหนครับผม
1: อยู่อำเภอหาดใหญ่เลยอ๋ออ
0: ยู่อำเภอหาดใหญ่เลยเนาะพี่เนาะตอนนี้หาดใหญ่อากาศเป็นไงบ้างครับพี่อากาศดีไหมเอ่ย
1: อากาศดีอากาศดีฝนไม่ตกฝนไม่ตกตอนนี้
0: อ๋อตอนนี้ก็คือยังไม่มีฝนใช่ไหมครับพี่
1: ครับผมไม่มีฝน
0: พี่ตะวันครับวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
1: ขอเพลงยอดรักสลักใจอย่ารักแม่ไม
0: ้อ๋ออย่ารักแม่ไม้ของยอดรักสลักใจใช่ไหมจ๊ะ
1: ก็พอดีชอบแม่ไม้อยู่คนนึง
0: ครับเพลงนี้พอดีเลยพิเศษให้ใครบ้างครับพี่เพลงนี
1: ้
0: ครับพิเศษให้ใครบ้างครับพี่
1: พิเศษให้เพื่อนๆที่ว่าขับรถกันเลยทุกคน
0: ครับผม
1: คร
0: ับ อ๋อได้เลยครับพี่ตะวันครับก่อนวางสายผมรบกวนพี่ตะวันพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมจ๊ะ
1: ได้เลยครับ
0: โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอระอ่ะฮ่า
1: และไอ้อ
0: ัญชลารสชาติดี
1: ๆรสชาติดีๆ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีอัญชลาอ่ะฮ่า
1: อะไรนะ
0: ทุกบ้านต้องมีอัญชลาอ่ะฮ่าม
1: ัน
0: ไม่ค่อยได้ยินเลยอ๋อตอนนี้ได้ยินชัดไหมพี่
1: ตอนนี้ชัดแล้ว
0: โอเคครับทุกบ้านต้องมีอัญชลาอ่ะฮ่า
1: ทุกบ้านต้องมีอัญชลา
0: โอ้โหขอบคุณมากๆครับพี่ตะวันยังไงเดี๋ยวหนูน้ำมนต์จัดให้นะครับ
1: ครับผมคร
0: ับ ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีจ้า
1: คร
0: ับ
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
0: เอาละครับสายหน้าไม้จากพี่ตะวันครับโทรเข้ามาจากหาดใหญ่เลยครับขอเพลงเข้ามารักแม่ไม้จากยอดรักนะฮะจากอาจารย์ยอดรักดีกว่านะยอดรักนะครับก็พิเศษให้พี่ๆที่ขับรถเทนเนอร์กันอยู่นะครับแล้วก็เห็นพี่ตะวันบอกว่ามีแอบชอบแม่ไม้คนนึงน่าจะได้ยินเพลงนี้เนาะ เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายน้ำใหม่กันเลยครับแล้วก็ในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนะฮะก็ขอขอบคุณด้วยนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอระอ่ะฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัญชลาอ่ะฮะ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: โตคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบ

0: จบไปแล้วครับพี่น้องครับผลงานเพลงขึ้นมาหาอายได้บอครับจากไดมอนด์ฤทธิ์ไก่เลยครับสังกัดอิสระนั่นเองครับคำร้องทำนองเวฟอภิรักษ์ครับเรียบเรียงดุยเชียงรำนั่นเองครับเป็นซิงเกิลเพราะๆนะฮะจากโอ้โหไดมอนด์นั่นเองครับผลงานเพลงขึ้นมาหาอายได้บอครับผม
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละครับผมในช่วงของจอคิวฮิตขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: เอาละครับทักทายทุกท่านด้วยนะครับช่วงนี้ก็21:44 นนะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับก็ฟังเพลงเพราะๆครับยินดีต้อนรับพี่ๆที่เข้ามารับชมและฟังกันใหม่ด้วยนะฮะพออย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวฟังเพลงกันหน่อยในช่วงนี้นะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วบ้างเนาะยังอยู่โอเคนะฮะผลงานเพลงบางเพลงนะครับที่พี่ๆขอเข้ามานะครับอาจจะเปิดไปต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเปิดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามีเพลงอื่นแนะนำมาก็สามารถแนะนำเข้ามาได้ครับถ้าเวลาเหลือหนุ่มน้ำมนต์เปิดให้ฟังแน่นอนนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้ขอบพระคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับผมที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆกับหนุ่มน้ำมนต์กันหน่อยในช่วงนี้นะครับ
2: สนับสนุนโดย73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: อ่ะแล้วครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะขอขอบคุณ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะฮะตอนนี้ก็เข้าสู่ในท้ายชั่วโมงแล้วฮะโอ้โหวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะฮะจนจบท้ายชั่วโมงที่2นะครับวันนี้ผิดพลาดตรงไหนต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าเวลาอาจจะไม่เหลือนะครับแต่ถ้าเวลาเหลือจริงๆหนุ่มน้ำนนท์เปิดให้ฟังทุกเพลงเลยนะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับแล้วก็บางเพลงอาจจะที่พี่ๆขอมาอาจจะซ้ำนะฮะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเปิดซ้ำไม่ได้เนาะก็สามารถแนะนำเพลงอื่นๆมาได้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำนนท์ด้วยนะก็จะเจอกันครับกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะก็เข้ามารับชมรับฟังเพลงกันเพราะๆนะฮะก็ทำงานมาเหนื่อยๆนะฮะก็อาบน้ำกินข้าวเสร็จก็โอ้นี่เลยครับติดตามรับชมรับฟังได้เลยนะครับ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับก็มีพี่ๆดีเจที่น่ารักต้องบอกว่าน่ารักทุกช่วงเลยนะฮะก็เข้ามาขอเพลงกันนะฮะกดติดตามไว้เลยนะฮะสำหรับแฟนเพจของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วก็เวลามีกิจกรรมดีๆนะกิจกรรมคอนเสิร์ตนะฮะก็จริงๆอยากให้ติดตามนะไม่อยากให้พลาดกันเลยนะครับเพราะว่าเวลาจัดกิจกรรมนี้ต้องบอกว่าสนุกมากฮะโอ้โห FM 95ของเรานี่ต้องบอกว่าจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มฮะโอ้โหของแจกนี่เพียบเลยนะฮะโอ้โหมันกันทุกครั้งนะฮะ ครับยังไงก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับยังไงก็พรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิมนะครับ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะฮะก็เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับผมลากันไปด้วยบทเพลงนี้นะฮะบทเพลงเพราะๆจากหนุ่มน้ำมนต์กันละกันครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์และสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเจอกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะถือว่าเป็นเวลาดีๆก่อนเข้านอนนะคะบางคนก็บอกว่าเนี่ยยังไม่นอนหรอกอีกยาวค่ำคืนนี้ยังอีกยาวไกลนะคะอ่ะก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้พูดถึง3งานเพลงนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกันก่อนนะคะกับฮิตมาราธอนของเรานะคะนี่ข่าวว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วในหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดนะคะก็เลยเอาล่ะนะคะพยายามที่จะขนตู้เสื้อผ้าใส่เสื้อที่มันดูแบบเอ้ยเราได้ใส่เสื้อกันหนาวแล้วเราได้รู้สึกว่าเอ้ยนี่เข้าหน้าหนาวแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะ3งานเพลงนะคะให้แบบว่าเข้ากับอากาศเย็นๆสักหน่อยค่ะคุณผู้ฟังนะคะเริ่มมากับเรนูยังหนาวนะคะในเวอร์ชันของพี่อรวีสัจจานนท์นะคะแล้วก็ต่อด้วยลมหนาวจาก2ศิลปินค่ะมินพินทองฟิชเชอริ่งกับพี่แหม่มพิมานรำนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับทุ่งหนาวสาวคอยค่ะสิริพรอำไพพงศ์นะคะเพลงนี้เนี่ยนานมากแล้วคุณผู้ฟังอยู่อัลบั้มชุดที่3แรงใจรายวันนี่เป็นไงล่ะข้อมูลเป๊ะมะนานมากนะคะ10 กว่าปีนะประมาณ12 ปีอัพประมาณนั้นนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอากาศหนาวนะคะอากาศเย็นๆแบบนี้คนไม่มีแฟนก็อาจจะหนาวกว่าชาวบ้านสักนิดนึงนะจ๊ะอันนี้ก็ไม่รู้ทำยังไงนะคะดูแลตัวเองต่อไปก็แล้วกันตั้งเหลืออีก3เดือนไงส่งท้ายปี2569นะคะยังหาทันจะได้ทันเข้าดาวนะคะ2570แต่ว่าบางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรนะคะอยู่กับตัวเองก็ได้รักตัวเองนี่เป็นไงล่ะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยรักตัวเองเนี่ยดีที่สุดนะคะเขาบอกว่ารักตัวเองไม่เจ็บเลยสักวันนี่นะถูกต้องนะถูกต้องก็นั่นแหละนะคะอยากจะเป็นกำลังใจเล็กๆนะคะให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะมีโอกาสได้มานั่งอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครเนี่ยแต่ก็เชื่อว่านะคะมีแฟนรายการนะคะหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นคุณแม่คุณพ่อคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงต่างๆนะคะที่เราอยู่กันเหมือนเป็นครอบครัวนะคุณผู้ฟังบางคนก็ติดตามรับฟังมานานๆนะคะมีกันอยู่แบบนี้ไม่ว่าจะเคยเจอหน้าเจอตัวกันแบบจริงๆหรือว่าฟังแค่เสียงเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่ได้ฟังวันนึงอ่ะไม่ได้เจอกันวันนึงอ่ะแม้กระทั่งดีเจเองนะคะเวลาที่แบบว่าเอ้ยวันนี้ไม่ได้จัดรายการเนี่ยคุณผู้ฟังไอ้คิดถึงกันมันเป็นแบบว่าความผูกพันนะคะสายใยที่แม้ว่าเราอาจจะมองไม่เห็นนะคะแต่ว่านี่แหละนะคะเป็นสิ่งที่ผูกพันเราเอาไว้ด้วยเสียงเพลงโอ้โหพูดจาดีมากเอาจริง เอาละค่ะเดี๋ยวส่งความสุขถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กัน2ชั่วโมงเหมือนเดิมค่ะอยากฟังเพลงอะไรก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะวันนี้แป้งนะรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะอีกสักครู่หนึ่งสายชิวฮิวชัยนะคะวันนี้ใครอยากโทรคุยสายหน้าไมค์เรียนเชิญได้เลยนะคะอยากฟังเพลงอะไรพิเศษก็ฝากเข้ามานะคะเดี๋ยวจะได้เตรียมไว้ให้ด้วยส่วนเพลงอื่นๆนะคะเพิ่มเติมก็ที่เบอร์เดียวกันนะจ๊ะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ02-248-1366นะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะสำหรับทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาเลยนะคะ4689400นะคะ4689400นะจ๊ะนะอยากฟังเพลงอะไรอยากทักทายดีเจให้กำลังใจกันส่งเข้ามาได้นะคะหรืออาจจะแบบว่าเอ๊ะวันนี้เป็นวันพิเศษอะไรอย่างงี้นะคะอยากมอบให้ใครก็ยินดีนะคะนะคะฝากเข้ามาได้เลยนะฮะส่วนทาง Facebook Live ของเราตอนนี้ไลฟ์อยู่นะคะไลฟ์อยู่เห็นหน้าดีเจเลยนะคะหน้าบานๆแสดงว่าถูกนะคะถูกช่อง Facebook Fanpage นะคะฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะ LTM FM 95นะคะ LTM FM 95ไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะคะพิมพ์ภาษาไทยว่าลูกทุ่งมหานครก็ได้นะคะก็เข้ามาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณยายอ้อสามย่านนะคะเข้ามาทุกครั้งกดแชร์ให้ก่อนเลยนะคะแล้วก็พี่ๆน้องๆอีกหลายท่านนะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันน้องหนูดีนี่มาคนแรกนะโน1แล้วเขาไม่ยอมให้ใครนะเข้ามาทักเป็นคน
คนแรกก่อนเขาไม่ได้นะคะไม่ได้สวัสดีพี่สายหมอกนะคะดีเจโสดไหมครับโอ้โหอย่าพูดคำนี้กับพี่นะคะมันตอกย้ำนะคะคำว่าโสดพูดเบาๆก็เจ็บนะคะไม่ได้ไม่ได้อย่าไปพูดเออนะสวัสดีพี่เพลเบทนะคะพี่ชอบเดี๋ยวบอกดีเจลูกโหนดนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านเลยมีใครอีกพี่ทศพลพี่หานรักนะคะรักทายน้องบอยดาวพระสุขพี่ไตรรัตน์นะพี่นุเจริญพี่บุญยงนะสวัสดีจ้ะนะคะสวัสดีพี่ธินภัทรพี่แดนชัยพี่บอลพี่บอลวีพี่บอลวีด้วยนะคะเออข้อความไม่ถึงข้างบนละแล้วก็พี่สุนิสานะคะประมาณนี้ก่อนกันละกันนะคะเดี๋ยวใครยังอยู่ในไลฟ์ก็พิมพ์เข้ามาอีกนะคะบางทีข้อความด้านบนเนี่ยที่ตังเคยบอกว่าอ่านไปไม่ถึงจริงเพราะว่าเลื่อนได้แค่ประมาณนั้นนะคะพี่นโมพุทโธด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะทักทายจากอุบลนะอุบลนะจ๊ะโอเคอ้าวตอนนี้ก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะกับสายชิวหิวใจนะคะเดี๋ยวจัดให้หนึ่งงานเพลงอืมเมื่อกี้หนาวไงหนาวแล้วไงหนาวก็ต้องแบบมีคนกอด

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮีลใจนะคะสายมารออยู่แล้วนะคะช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะจ๊ะสายของเรามาจากศรีสะเกษค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องการ
1: สวัสดีค่ะพี่กิ๊กนะ
2: ครับ
1: ค่ะกุ๊กกิ๊กเหรอ
2: ครับผม
1: น่ารักเชียวเราเคยคุยกันแล้วหรือยังคะหน้าใหม่
2: คุยแล้วครั้งหนึ่งครับ
1: คุยแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ครั้งนี้โทรมาครั้งที่สองโทรติดยากไหม
2: โทรครั้งเดียวก็ติดเลยครับ
1: นี่ไงเห็นมะนี่อันนี้บอกกล่าวหรือว่าขิง
2: ดูละครจบแล้วก็มาชดดูตรงก
1: ลางอ๋อดูละครจบแล้วก็มาฟังวิทยุต่อ
2: ครับผม
1: นะคะนี่ฟังอยู่ทางวิทยุหรือว่าออนไลน์ครับพี่กิ๊ก
2: ออนไลน์ครับผม
1: แล้วออนไลน์ทางไหนเนี่ย
2: เฟซบุ๊กครับผมอ๋อ
1: เฟซบุ๊กนะเอางั้นก็อยู่ในไลฟ์ด้วยใช่ไหม
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: โอเคงั้นเดี๋ยววางสายแล้วก็มารายงานตัวทักทายกับสมาชิกเราได้นะคะ
2: ทักทายไปแล้วครับไอ้
1: อันไหน
2: บ
1: ุ
2: ญยงบุญยงนะครับ
1: อ๋อโอเคพี่บุญยงนี่คือพี่กิ๊กนะ
2: อ๋อนั่นเป็นชื่อพ่อครับผม
1: อ๋อขอโทษด้วยค่ะอ๋อคุณพ่อเป็นชื่อคุณพ่อแล้วก
2: ็
1: อ
2: ๋
1: อพี่กิ๊กก็โทรมาอ๋อคุณพ่อฟังอยู่ด้วยปะคะ
2: อ๋อหลับไปแล้วครับดูละครหลับไปแล้ว
1: อ๋อโอเคแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็เคยฟังด้วยกันด้วย
2: อ๋อแกไม่ได้ฟังหรอกครับแกอายุมากแล้วอ๋อ
1: แล้วมาไปเอาเฟซบุ๊กคุณพ่อมาเล่นล่ะของตัวเองล่ะ
2: ไม่ครับเอาซิมของคุณพ่อมาใส่ที่เครื่อง
1: อ๋ออ๋ออ๋อโอเคโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะอุตส่าห์มาตั้ง2ช่องทางเลยทั้ง Facebook Live แล้วก็โทรมาด้วยนะคะวันนี้พี่กิ๊กบอกว่าอยากฟังเพลงคนึงนิดหรอ
2: ครับผม
1: ค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยมั้ยจ๊ะ
2: ให้เพื่อนๆบน Facebook แล้วก็ผู้ติดตามแล้วก็ทุกเสียงทุกสายครับให้น้องลูกตาลด้วยแล้วก็ให้น้องแป้งด้วยครับผม
1: ได้เลยขอบคุณมากๆแล้วพรุ่งนี้ต้องไปทำงานไหมพี่กิ๊ก
2: อ๋อผมพี่กิ๊กดูแลพ่อกับแม่อยู่บ้านครับ
1: โอ้โอเคได้เลยงั้นรักษาสุขภาพด้วยขอให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่กิ๊กสุขภาพแข็งแรงนะ
2: เออต้องลูกตาลถามหน่อยไอ้น้องเมย์ไปสอบได้ไหมครับเผื่อพี่หลับไป
1: สอบอะไรจ๊ะ
2: ไปสอบสัมภาษณ์อะไรเป็นข่าวอะไร
1: ต้องถามน้องเมย์นะตันไม่ทราบขอโทษด้วย
2: ไม่เป็นไรครับผม
1: โอเคโอเคขอบคุณนะพี่กิ๊กเดี๋ยวเราฟังเพลงเลยนะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิวใจกับเพลงนี้คนึงนิดปรางทิพย์ค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ในช่วงสายชิวหิวใจนะคะวันนี้สายแรกพี่กิ๊กจากศรีสะเกษนั่นเองนะคะใครอยากคุยสายหน้าใหม่นะนะคะโทรเข้ามาได้เลยเห็นไหมพี่กิ๊กเขาบอกว่าโทรปุ๊บก็ติดปั๊บเลยนะคะแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้เป็นบางวันค่ะคุณผู้ฟังนะบางวันก็โอ้โหนะคะเหมือนคุณผู้ฟังใจตรงกันไงนะโทรเข้ามาพร้อมกันอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีโทรไม่ติดบ้างสายไม่ว่างบ้างนะคะต้องขออภัยด้วยนะแต่บางวันก็ว่างว่างว่างเลยโล่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็รอนะคะรอนะคะอยากคุยกับคุณผู้ฟังนะบางคนบอกว่าฟังมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เคยคุยสายหน้าไมค์กันสักครั้งนึงเลยนะคะเดี๋ยวต้องมีสักวันต้องมีสักวัน1วัน2วัน3วัน4วัน5วัน6วันนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคุณผู้ฟังโทรเข้ามาได้เลยตลอดทั้ง2ชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวแป้งๆก็รอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะฮะ022481366นะคะโอเคอ่ะสมาชิกของเราเพิ่มเติมนะคะในไลฟ์นี่มารายงานตัวสวัสดีพี่นันทาพี่หนูเพียรนะคะแล้วก็พี่วิจิตรนะคะคุณแม่ทันพิชานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยโอ้โหสติ๊กเกอร์รัวๆแล้วก็สวัสดีพี่ปัญจพัฒน์นะคะเพิ่งเข้ามาเลยนะคะพี่ฮารุณหามะพี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็มีพี่นุชนาธนะคะบอกอยากฟังยิ่งดึกยิ่งหนาวของพี่จิ้งหรีดขาวด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้งานเพลงเข้ามาเรื่อยๆพี่สอนชัยบอกว่าสาวเสื้อลายสาวอะไรสาวสวยเสื้อลายวันนี้เสื้อลายนะคะแล้วก็พี่สิริปานเกิดนะคะสวัสดีค่ะขอเพลงดึกแล้วลาก่อนของยอดรักสลักใจจะลาแล้วหรอยังไม่ไปอยู่กันต่ออยู่ถึงเที่ยงคืนนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีพี่คิวเองนะคะสวัสดีทาสวัสดีคุณแบงค์ด้วยนะคะจากฟินแลนด์นะคะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้มี SMS เข้ามาเพิ่มเติมด้วย

พิมพ์ข้อความนะคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งเข้ามา4689400 4689400นะคะมีพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะจองเพลงช่วงเพื่อชีวิตเข้ามาโอเคจัดไปค่ะมีมา1ข้อความพอดีเลยนะคะกำลังหาอยู่เลยว่าจะเปิดเพลงอะไรดีงั้นเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจัดให้นะอ่ะขอบคุณนะคะว่ากันไปนะคะพี่นิวัฒน์บอกว่าอย่างนี้คืนนี้อากาศเย็นสบายนะครับนะคะที่สีคิ้วผ่านสีคิ้วอำเภอสูงเดินหุ้ยเสียงดีอ่ะที่เป็นนักร้องได้อยู่นะผู้ฟังผู้ฟังคิดว่าการเป็นดีเจเนี่ยคุยคนเดียวได้เป็นแบบชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยแปลกนะไม่ใช่ใช่ไหมล่ะไม่แปลกไม่แปลกเป็นหนึ่งอาชีพค่ะขอบคุณมากค่ะส่งสติกเกอร์เข้ามารัวๆนะพี่นำหนูวันด้วยมาแล้วมาแล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อ้อยกระทอนด้วยนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะทักทายนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงที่ฝากเข้ามาทางหลังใหม่นะคะเพิ่มเติมเข้ามาเยอะเลยตอนนี้นะคะรัวๆนะคะพี่คำรณจากพิษณุโลกนะคะเพลงนี้งานจากพี่จินนะจินตลาภูลาภชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้ค่ะ

0: Life. สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะในช่วงนี้มีงานเพลงแนะนำเข้ามาแล้วก็เรามีบันทึกการแสดงสดสนุกสนุกพอดีเลยนะคะเพลงของน้องแอมน้องแอมชนทิชาเนี่ยเห็นไหมชนทิชาชื่อนี้เขาหน้าตาดี น้องอิงดาจากเพชรบูรณ์นะคะฝากเข้ามานะคะกับน้องเอิ้นว่าคบอ้ายเอิ้นว่าคุยเอ้าจัดหายจ้า

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
4: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
3: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
4: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
6: ๆ Mute on Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
5: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพลชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน2569บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcourtacademy

0: รักอันตรายนะคะเพลงเก่าๆของคุณอาขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดเนี่ยคุณผู้ฟังเพลงนี้ฝากมาทางหลังไมค์จากคุณป้าจำปีจากตรังนะคะจัดให้เลยเพลงเก่าเพลงใหม่ยินดีเปิดให้นะคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาได้เลยนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะอย่างที่บอกว่ามี SMS เข้ามานะคะจากพี่ประเดิมกลิ่นหอมก็เป็นแฟนรายการแฟนประจำนะคะวันนี้บอกอยากฟังงานของคาราบาวกับสัญญาหน้าฝนนะก็ยังถือว่านะช่วงนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวเนาะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะพร้อมกับจองสายหน้าไมค์นะคะคุณผู้ฟัง022481366นะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
4: 23:02 นะคะนะคะมาอยู่กันต่อชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะแล้วก็สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจากจังหวัดแพร่หรือว่าจังหวัดแป้นะเจ้าสวัสดีเจ้า
5: เจ้าสวัสดีเจ้านางลูกตาล
4: เจ้าปีเสาวภาเนาะ
5: เจ้า
4: เขาใกล้อู้กันหรือยังเจ้าสายหน้าใหม
5: ่ใกล้มันนั่นเจอเดียวเจ้า
4: อ๋อเตื้อเดียวนี่เตื้อที่สองเน
5: า
4: ะ
5: เจ้าหลายๆเตื้อได้ก
4: ็ได้เลยเจ้ายินดีจังมากเลย
5: บุญของปีนะที่โตติดนี่นะ
4: แบบขนาดนั้นเจ้ายินดีจังมากเลยแบบโทรมาเนี่ยดีใจเจ้า
5: แม่อันปีไม่ได้ฟังน้องเมย์น้องลูกตาลแม่อันปีนอนบลัง
4: โอ้ยปากหวาน
5: กอมรับดีอูเก่งอูม่วนตัวเจ้า
4: เจ้าขอบคุณเจ้าเป็นไรพ่องเจ้าที่บ้านที่แปะวันนี้เป็นจะได้อากาศเริ่มเย็นหรือยังหนาวก
5: ็แต่สีเย็นๆมั้งเจ้า
4: เจ้าม
5: ันบอกวันก็ห้อนเนาะ
4: อืมแต่บ่มีฝนแล้วเน
5: า
4: ะ
5: เจ้าต้องใกล้วันนี้ก็เจ้า
4: ตั้งเทพบ่มีแล้วเจ้ากรุงเทพบ่มีแล้วแต่อาจจะมีที่อื่นที่ว่าที่ก่อนหน้านี้ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมยังบ่ค่อยลดเลยอ่ะเจ้า
5: โอ้แล้วก็ยังปลอดภัยหรอกแค่
4: เจ้าแต่มันนี่ดีแล้วเจ้า
5: ก็แสดงความเป็นห่วงด้วยเน
4: า
5: ะ
4: เจ้าเหมือนกันก็ยังให้กำลังใจกันอยู่อย่างที่ช่วยได้ก็ช่วยกันเน
5: า
4: ะ
5: เจ้า
4: วันนี้เพราะว่าเพลงใกล้มนแคนเนาะ
5: เจ้า
4: สร้างฝันด้วยกันบ่
5: เจ้า
4: เป็นเพลงแบบความหมายดีๆเนาะ
5: เจ้าสร้างฝันกับน้องมันน้องลูกตาลนั่งก
4: ันโอ้ยินดีจะนักเลยเจ้าอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะอยากมอบผู้ผายก็เจ้า
5: โอ้หน้าไม้ของขื่นแก้ว5ทุกคนแล้วก็เฮ้อแอนมลำปางหน่อยเจ้าไอ้หนันดิบหน่อยเจ้า
4: เออ
5: ย่างนั้นน่ะไอ้ก็นมซดจางหน่อยเจ้า
4: ผายก็เจ้าน
5: มสดจางลำปางเจ้าไอ้หนันดิบเน
4: า
5: ะ
4: เจ้าไอ้หนันดิบเน
5: า
4: ะ
5: จะพิเศษน้องเมย์น้องลูกตาลนะเจ้า
4: เจ้าได้เลยจะยินดีจะนักมากก่อนที่เราจะไปฟังเพลงจ้าเดี๋ยวเขามาขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเขาก่อนเน
5: า
4: ะ
5: เจ้า
4: ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอยราอาฮ่า
5: และไอยราอาฮ่าร
4: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
5: ไอยาลาอ้าว
4: นี่เนาะต้องอย่างอีหนาถูกต้องเลย

0: เลยอ่ะฮ่าเนี่ย
1: ได
0: ้ยินดีจะนั่งเลยจ้าพี่สาวภาห้างสาสุขภาพเนอร์อากาศเปลี่ยนแปลง
1: จ้าลูกจ้ากับมันกันนะเจ้า
0: จ้าไว้มีโอกาสโทรเข้ามาแฮมเนอร์
1: เจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า
0: สวัสดี
1: พี่โทรอีก
0: จ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าว่าพูดกับโทรแฮมเนี่ยนะโทรมาได้เจ้ายินดีจะนักเลยอ้าวละนะฮะช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องเพราะฟังเพลินๆจัดให้กับ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะจากหัวใจดีเจนะคะเพราะให้กับคุณผู้ฟังในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะแต่เป็นเพลงเศร้าหน่อยแหละไม่เป็นไรนะคะสุขเศร้าเหงาหงอยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติของมนุษย์นะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะงานจากพี่ไอดีนะพี่นานโอ้โหไม่ได้เปิดเพลงนี้นานนานคุณผู้ฟังอ้ายแพ้เขาหรือเจ้าลำเอียงนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีซีทิมกันแล้วบอนะคะเป็นงานเพลงของพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่สนะคะที่เขานะฟิชริงกับพี่ดิดคิตตี้นะก็เป็นเหมือนโปรเจกต์พิเศษนะคะแล้วก็มีสิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอค่ะนะงานจากคุณเอ็กซ์อาร์ซีถามนะคะคุณเพื่อนนะไม่ได้เจอกันนานๆนะคะชอบมากเลยเพลงนี้นะคะก็เลยไม่ได้เปิดนานคิดถึงเพื่อนด้วยแล้วก็ต้นขบวนพาเรทของเราสร้างฝันด้วยกันบ่อนะคะมนแคนแก่นคูนะคะจากสายหน้าใหม่พี่สาวภาจากแป้นะเจ้านะคะสี่งานเพลงจัดให้เลยช่วงนี้พูดคุยกันหน่อยนะคะทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะสวัสดีคุณแม่ทันพิชานะคุณแม่บอกว่าปล่อยได้ใจก็เบาใช่ไหมใช่ถูกต้องนะคะอะไรที่เรารู้สึกว่ามันหนักไปหมดเลยนะคะหนักอึ้งเมื่อเราได้เห็นได้ยินนะคะได้สัมผัสแล้วรู้สึกว่าพอ

เข้ามานะเอาเข้ามาที่ตัวเราชีวิตเราแล้วรู้สึกว่าโหมันหนักเกินที่จะรับไหวจริงๆง่ายมากๆคือมันดูเหมือนง่ายแต่อาจจะยากหรือจะง่ายอันนี้แล้วแต่บุคคลแต่แค่คำว่าปล่อยนะปอปาลอลิงไม่เอกออ่างยอยักษ์เนี่ยคือถ้าเราปล่อยได้เนี่ยวางได้เนี่ยนะมันจะโหมันจะช่วยเราได้เยอะนะคุณผู้ฟังนะคะก็เมื่อกี้นี่มีข้อความเข้ามานะเดี๋ยวนะอยู่ไหนละน้องแวนบอกปรึกษาหน่อยนะฮะบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเพิ่งอกหักมาใหม่ๆเลยฮะนะผมผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็บอกผมแอบชอบ เดี๋ยวน้องแวนก็คือน้องแวนเนี่ยเหรอนายแบบจะขึ้นต้นมาว่าผู้ชายคนนึงให้พี่ตันสงสัยทำไมเนี่ยบอกผมแอบชอบผู้หญิงคนนึงแอบชอบมานานแล้วจนสุดท้ายเขามีคนรักอยู่แล้วจริงๆความรักเป็นสิ่งสวยงามนะเป็นสิ่งที่สวยงามนะเรารักใครชอบใครเราก็คือมันเป็นความรู้สึกนะคะที่เราเห็นเหมือนเราเห็นสิ่งของก็เหมือนกันนะเป็นอย่างอื่นก็ได้อะคือสมมุติว่าไม่ใช่คนน่ะไม่ใช่คนเนี่ยก็เราก็แสดงความรักได้เหมือนกันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอมาถึงประโยคที่บอกว่าสุดท้ายแล้วเขามีคนรักอยู่แล้วหนูมีเจ้าของอยู่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นในมุมของคือพอเรามีความรักนะคะอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกไว้นะที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ถูกไหมมันเป็นอย่างนั้นที่เราทุกข์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยากได้สิ่งนั้นคนนั้นไว้ครอบครองถูกไหมพอเราไม่ได้เราก็เลยทุกข์แต่ถ้าเกิดว่าเรามอบความรักไปความรักนี่คือมอบให้ได้เลยคุณจะมอบให้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเราจะมอบความรักให้ใครเนี่ยมอบได้เลยนะคะแต่ที่เราทุกข์มันเกิดจากการที่เราคาดหวังนะเราไม่ได้คืนไงเราไม่ได้ครอบครองเราไม่ได้เป็นเจ้าของนั่นแหละพอถึงจุดนั้นเลยเป็นทุกข์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรักได้เลยรู้สึกดีได้เลยนะคะแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นสิ่งสวยงามที่มันอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็จะมีความสุขได้เองนะคะนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่ใช่ไงวันนี้อาจจะยังไม่ใช่คู่ของเรานะคะเนาะคุณแม่เกลบอกว่าอยู่คนเดียวแบบแม่สดสดสวยสวยรวยรวยเลิศใช่ไหมคุณแม่ นะแล้วสวัสดีพี่ณภศรด้วยนะคะนะพี่ณภศรบอกว่าดีเจลูกตาลที่น่ารักมากอุ้ยขอบพระคุณมากมากเลยเป็นกำลังใจให้กันนะคะตันเชื่อว่านะคะมันก็เกิดขึ้นได้นะคะความทุกข์เนี่ยมาหลายรูปแบบมากๆคุณผู้ฟังนะคะบางคนเนี่ยไม่ต้องอะไรง่ายคนไม่มีก็ทุกข์พอไม่มีนะคะคนมีเยอะๆก็ทุกข์เพราะมันมีเยอะๆนี่แหละนะจริงๆนะฮะนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะเข้าใจพอเราเข้าใจอะค่ะมันก็จะผ่านไปได้นะคะสวัสดีพี่ณัฐพัฒน์นะบอก FC จากเมืองน่านนะจ๊ะโอ้ตะกี้มีสายจากแป้แล้วก็นี่มี FC จากน่านสวัสดีพี่ชานนท์ด้วยนะคะทักทายค่ะแล้วก็พี่สงวนศรีพี่ดาราขอบคุณค่ะพี่สังสุราษฎร์ด้วยนะโอ้โหสติ๊กเกอร์ ขออภัยสติ๊กเกอร์รัวๆแล้วนะพี่สั่งมานี่คือสติ๊กเกอร์รัวๆนะแล้วก็พี่ธนวุฒินะบอก FC บ่าวสงขลาแล้วก็สาวชลบุรีนะคะขอบคุณมากเลยอ่ะประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อนะคะมีฝากมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วนะคะจากพี่เอกชลบุรีบอกว่าอยากฟังงานของพี่ปอยฝ้ายมาลัยพรนะคะยังคอยที่ภูฝอยลมเอาจัดให้ค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะคุณผู้ฟังคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้โอ้โหหลายคนนะคะเป็นแฟนคลับแน่ของพี่หญิงทิติการนะคะสาวเสียงดีใช่ไหมเขาก็มีสโลแกนนะพี่หญิงมากับงานเพลงใหม่นะคะที่บอกว่าตั้งใจทำมากๆแล้วก็ลงทุนทำเองทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเพลงนี้นะคะภูมิใจนำเสนอนะ proud to present นะคะเมรีนะคะงานจากพี่หญิงทิติการนะคุณผู้ฟังเพลงนี้คำร้องทำนองโดยวรพลมูลเสนานะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยพี่เอ็มนานนท์เดี๋ยวไปฟังเพลงนี้นะมอบเป็นพิเศษสำหรับแฟนคลับของหญิงทิติการนะ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: อีกหนึ่งงานเพลงคุณภาพนะคะฝากกับคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้ด้วยค่ะเมรีหญิงทิติการนะคะฉันชอบเพลงนี้ค่ะแนะนำเข้ามาได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะที่นี่ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะไปกันต่อนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะโอ้โหมาแรงมากๆสำหรับฮิตที่1นะคะบาปบุญค่ะงานจากพี่หนูมิเตอร์และเล็กเซเรนนะคะเพลงนี้นะเดี๋ยวจัดให้วันนี้ด้วยเพราะว่ามีฝากมาทางหลังไมค์จากพี่สุพิษเจียงใหม่เจ้าเอ้าฝากมาก็จ้าทึ่งเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยจากบาปบุญนะคะมากันต่อกับเพลงที่เพิ่งเข้ามาอยู่

ชาร์ตของเราใหม่ล่าสุดเลยนะคะอยู่ในฮิตที่14ค่ะงานจากพี่นุ้ยสุวินากับพี่บ่าวน้องสาวจริงใจเอ้ยตอนนี้พี่บ่าวน้องสาวจริงใจนี่แหละจากไอบูมิวสิกนะคะ2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ต

0: ดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
2: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
6: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
2: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่า

โอ้โหเมื่อสักครู่นี้นะคะงานจากน้องกอกี้กุศรานะเพราะฉันเจ็บนะกำลังมาแรงมากเลยนะคะนะมาถึงเวลานี้ค่ะส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยสำหรับคนที่รักฝังใจรักเดียวใจเดียวนะคะงานจากพี่เสือธนพลนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสายหน้าไมค์หลังไมค์ SMS แล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราด้วยที่ Facebook Live ค่ะ LTM FM 95นะคะมีความสุขทุกท่านปล่อยได้ใจก็เบาขอให้เป็นคืนที่อบอุ่นกับทุกๆคนนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 24:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าทาน

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ้อนรับด้วยสำเนียงเพลงมันๆม่วนๆนะครับผมก็ตอนนี้เที่ยงคืน17นาทีกันแล้วเปิดต้อนรับมาด้วยป๋าเมียมาเลยครับงานจากแคทอริยาลงฮักเมียเขาไผ่พงศธรและปิดท้ายเมื่อสักครู่ขอใจเธอแลกเบอร์โทรครับเป็นเวอร์ชันสุดพิเศษจากพี่นั่งสิริพรอำไพพงศ์ต้อนรับกับฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี
1: ้ฮิตมาราธอน
0: ครับแค่นี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับมาทำหน้าที่แทนน้องเมธิชา1ค่ำคืนจากเที่ยงคืนไปจนถึงตี2บน FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครนะก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังด้วยนะครับทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมท MCOT Radio Network นะครับส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะส่วนช่องทางการขอเพลงครับถึงแม้ว่าคุณจะอยู่กับโอ๊ตคณิตค่ำคืนนี้ก็บอกกล่าวขอเพลงแนะนำเข้ามาได้ทุกช่องทางเช่นเดิมนะครับหมายเลขโทรศัพท์022481366 022481366ข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95นะสวัสดีด้วยนะครับทางไลฟ์สดก่อนละกันนะคุณเมทินโยสวัสดีนะครับพี่กฤษชมนน้องไบรท์นะพี่ดวงเดือนน้องแวนจากนครปฐมนะฮะนักเรียนนะนักศึกษาของเราบอกว่าสวัสดีครับครูโอ๊ตคณิตวิชารักน้อยคุณพิสิทธิ์ศักดิ์บอกว่าโทษคุณครูเปี้ยนไปนะวันนี้คุณครูเปี้ยนไปคุณครูครูคนเดิมครูประจำชั้นของคุณเนี่ยนะก็ติดละครใช่ไหมติดถ่ายละครอยู่พี่หนูพินสร้างเมืองนครศรีธรรมราชสวัสดีกันครับนะน้องหนูดีบอกว่าฮันแน่หนุ่มตีก็มาไอ้ยาพี่ชอบสวัสดีด้วยนะครับผมคุณระวิกรอ่ะก็มีพี่แมวซาวแวะมาแล้วจากเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับค่ำคืนนี้ฝนไม่ตกนะอ่ะแล้วก็มีพี่ดาวพระสุขครับผมสวัสดีด้วยลูกพี่นะแล้วก็อีกหลายท่านนี่พ่อเจสิทธิ์มีครูพ่อครูเจอ่ะสวัสดียามดึกๆแบบนี้ด้วยนะครับคุณระวิกรบอกว่าวันนี้เรามาเล่าเรื่องผีกันดีกว่านี่ผีอะไรดีพี่อยากให้เล่าเรื่องผีอะไรบอกมาได้เลยนะมีบอกว่าอุ๊ยน้องโอ๊ตพูดภาษาอีสานเก่งจังค่ะโอ้ได้แค่บางคำก็พี่นะก็พยายามฝึกแต่ก็อาจจะไม่ได้สำเนียงนะแต่ตอนนี้ขอหนึ่งสายกันก่อนดีกว่านะถึงแม้ว่าคุณครูเมธิชาไม่อยู่กับน้องโอ๊ตคณิตนี่ก็เป็นครูฝึกสอนแล้วกันอยากเพิ่มเติมเพลงไหนบอกมาสักหน่อยบอกมาเยอะๆก็ได้นะจ๊ะ022481366อยู่เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันคนทำงานกะดึกแบบนี้นะครับเราค่อยนอนอีกสักวัน2วันยาเราดีไม่ใช่กาแฟเราดี

มาจีบแล้วก็ทิ้งเราไปแม่พี่บ่าวนี่ซับบล็อกชาตินี่อาย่าไม่รู้คำยาบไม้เล่งออกอากาศไปแล้วสวัสดีด้วยนะพี่วอนเมืองการครับผมสบายดีแน่นอนพี่นินจาจากลำปางปานรินจากตากนะพี่ฉันทนาครับผมรังสิตยังไม่นอนอีกเหรอพี่พี่น้องอ้อมสุราษฎร์ธานีแม่ยุพินจากลำปางครับพี่เนมจากน่านด้วยบอกว่าขอเพลงคนึงนิดสักนิดหนึ่งอยากจะมอบให้กับน้องกันอำเภอบัวอยากให้น้องกันเนี่ยนะคนึงคิดถึงหาพี่เนมตลอดเวลาถึงแม้ว่าเธอจะเข้าห้องน้ำเธอจะหุงข้าวกวาดบ้านหรือซักผ้าปูที่นอนก็อยากให้น้องเนี่ยนะคนึงนิดแต่ดีเจเปิดเพลงให้เลยไหมอาจจะยังนะพี่เนมสวัสดีไปถึงพี่นันโคราชครับพี่อุบลนี่ดับเบิลอุบลไปเลยบอกว่าดึกแล้วอยากเฝ้าหม้อหุงข้าวครับพี่

0: นี่กลางวันกลางคืนเราก็ยังต้องคิดถึงหม้อหุงข้าวนะเพราะว่าเราก็หิวตลอดเวลาแต่ตอนนี้หนึ่งสายหน้าไม้แล้วรออยู่แล้วนะครับไม่รู้คนนี้เขาหิวข้าวข้าวด้วยหรือเปล่า
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: อ่ะสายตรงจากทุ่งสงนี่ก็ทักทายเป็นภาษาครั้งสักทีแล้วสวัสดีครับคุณบอลวีครับ
3: ครับผมสวัสดีครับครูพละโอ๊ตขณิตครับ
0: ไอ้ย่านี่มองไปผมเป็นครูพละเลยเหรอฮะ
3: ครับผมตรงนี้น่าจะเป็นครูพละน่าจะมอง
0: ไอ้ย่าเออนี่แล้ว นักเรียนบอลวีนี่เด็กชายบอลวีนี่อยากเรียนกีฬาอะไรกับคุณครูโอ๊ตครับค่ำคืนนี้นี่
3: ยืดยุ่นได้ไหมครับยืดยุ่น
0: ยืดยุ่นเหรอฮะ
3: ยืดยุ่น
0: เดี๋ยวนะแปลว่าได้ฟังไม่ออก
3: ยืดยุ่น
0: ทำไมต้องยืดยุ่น
3: เห็นเพื่อร่างกายจะได้ขยับกระเยือนกับพวกกำลังตัดยาง
0: ยืดยุ่นตัดยางกรีดยางอยู่นี่จะได้แบบว่ายืดกล้ามเนื้อยืดหยุ่นยืดกล้ามเนื้อประมาณนั้นนะแม
3: ่
0: แต่เด็กนักเรียนบอลวีนี่แต่ขอเพลงมานี่มันไม่เกี่ยวกับพละเท่าไหร่เลยนะเหมือนจะเป็นสายประดิษฐ์เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเปล่าเนี่ยคุณ
3: ไม่ครับของปันนันไม่ค่อยมั่วคร
0: ับ ไม่ค่อยมั่วแต่เราแบบว่าใช้เลยทำอยู่เลยเป็นประจำใช้อยู่เลยด้วยไม่มั่วแน่นอนคือใช้แบบว่าคล่องแคล่วว่องไวชำนาญการอย่างนี้ผู้เชี่ยวชาญขอเพลงอะไร
3: ก็เพลงขวัญใจนุ่มไฟลอยครับ
0: ขวัญใจนุ่มไฟลอยนี่แล้วมอบให้ใครนี
3: ่มอบให้พี่น้องทุกคนครับผมแล้วก็พี่น้องเจ้าตังพี่น้องเจ้าต้องกล้าเจ้าคนครับผม
0: ครับ
3: พี่น้องเจ้าตายครับผม
0: นี่ทุกอำเภอ
3: ครับผม
0: ทุกจังหวัด
3: แล้วก็ท่านขอขอแสดงความยินดีกับน้องเต๋ยวิทยาและก็น้องพงษ์ปันลุงกันครับผม
0: นี่นะแล้วดิทําควันลั่นสักกี่หมื่นกี่แสนล่ะพี่บอลวีนุ่มถุงส้มนี่
3: เราขอเป็นกำลังใจให้กับน้องกับพ่อครับผม
0: คิดว่าอีโอนโชนดที่ดินส่วนยางไงก็สักร้อยราย300รายปันนี่มานะ
3: ติดตามเมย์เลยต่อไปก็ช่วยติดตามดูครับผม
0: อ๋อนี่ไอ้ยะได้แรงออกชาร์ตเดี๋ยวหมอเพลงให้นะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่บอลวีด้วยนะ
3: ครับผม
0: เดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันวันนี้สู้ๆนะครับ
3: คืนนี้คนนี้ตกใส่ยางมานี่ครับดังลั่นดังเล็บ
0: ทางรัดทางแล็บพอผมก็เห็นอยู่ฟังอันดามันก็อาจจะมีบ้างแต่ไม่น่าจะ
3: พอดีบ้านผมอยู่ตรงกลางเลยครับผมแต่ว่าอันดามันกับอ่าวเตยครับ
0: เอ้ยยามันแล้ว
3: ไม่รู้มันนี่มาตั้งปลาอกตั้งปลาซกนี่ครับ
0: นะๆๆ นะอ่ะเดี๋ยวสู้ๆลุ้นกันต่อนะ
3: ครับผม
0: โอเค
3: ครับผมอยู่ไปยาวๆครับผม
0: ได้เลยครับแต่ผมอยู่ถึงตีซ่องเท่านั้นแหละลังตีซ่องนี้ผมรับแล้วนะ
3: โอเค
0: ครับพี่บอลขอบคุณมากสวัสดีครับหนึ่งสายหน้าใหม่นะก็แซวเล่นนะครับคุณผู้ฟังก็พี่บอลวีบอกว่าขอเพลงขวัญใจนุ่มไฟลอยของเตยวิรยาที่ร้องคู่ไปกับพี่ทีเด็ดทองอภิชาติแล้วก็ร่วมอวยพรนะแล้วก็แสดงความดีกับพี่เตยวิรยาแล้วก็พี่พงวงปัตตาลุงเนี่ยนะฮะที่เราได้ร่วมแสดงความดีแล้วก็เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยนะพี่เตยแล้วก็พี่พงก็ได้มีครอบครัวนะแล้วก็คอยที่จะรับขวัญหลานกันต่อไปในอนาคตอ่ะแต่สำหรับช่วงเวลาของสายชิวหิวใจครับก็ต้องขอบพระคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายเพิ่มเติมด้วยนะครับมีพี่จำปีจากจังหวัดตรังลุงพินจากสงขลาครับพี่เอกพัทลุงน้องแวนเนาะจากนครปฐมก็แวะมาทางหลังไมค์บอกว่าเดี๋ยวอีกสักประมาณสัก เกือบตีหนึ่งเนี่ยผมหลับแล้วพี่ไม่ต้องโทรกลับนะแต่ฝากเพลงไว้ก่อนชอบเป็นแบบนี้นะน้องแหวนมีพี่พลจากระยองด้วยทักทายนะจ๊ะส่วนทาง Facebook ไลฟ์สดก็มีหลายๆคนนะฮะลูกศิษย์ของครูเมธิชาก็แวะมาทักทายกันก็ต้องขอบพระคุณด้วยนะครับคุณจันทพรนี่ก็บอกว่าจากกระบี่ค่ะค่ำคืนนี้ชุ่มฉ่ำฝนตกมากเลยมาถึงแบบฝนตกแรงเนาะเปิดมานี่เจอดีเจโอ๊ตจัดรายการนี่ดูต่อเลยนะครับก็ช่วงนี้ส่งความเป็นห่วงเป็นใยเหมือนกันเพราะว่าปลายฝนต้นหนาวทางภาคใต้อาจจะมีฝนชุกนิดนึงส่วนน้องเมธิชาครับมาใบหวยบอกว่า555ค่ะห้ามเป็นเลขอื่นเด็ดขาดนะคะวันนี้ไม่ได้สอนไม่เข้าห้องเช็คชื่อเพราะหนูติดขับรถอยู่ขับรถแป๊บหมีว่าอย่างนั้นแต่ก็เม้นไม่หยุดนะคะ

ดึกๆแบบนี้สวัสดีคุณครูเมธิชาด้วยนะบอกว่าพรุ่งนี้มีกองเช้าหนูเลิกเม้นแล้วค่ะแต่พี่หนูพินสาวเมืองนครนี่บอกว่าต่อเลยน้องโอ๊ตโจ๊ะๆมาแบบนี้เข้าทางโบตัดยางเลยค่ะน้องโอ๊ตค่ะข้อเพลงบาวี่ลาวตาเห็นบนวี่มาข้อเพลงแล้วมีเศร้าวี่ไหมครับลั่งไม่เศร้าวี่อย่างห้าไม้นะลงท้ายด้วยวี่เพื่อน

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: แก้บนกันบ้าง

0: ันทึกการแสดงสดครับจากพิมพ์ดามหานครนี่ศิลปินของเรานะครับรวมไปถึงนักจัดรายการของเราด้วยก็ประจำช่วงเวลา10โมงไปจนถึงบ่ายโมงเนาะทุกวันพฤหัสและศุกร์นะครับผมกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมหาน
1: ครไลฟ์สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยโอ๊ตคณิต
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุก

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เที่ยงคืน48นาทีกันแล้วนะครับผ่าน FM 95ลูกทุ่งมหานครคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตมาทำหน้าที่แทนน้องเมธิชานะแต่ช่วงนี้ครับใครที่กำลังนอนกลิ้งไปกลิ้งมาพลิกซ้ายพลิกขวาเอ๊ะทำไมรู้สึกว่ามันที่นอนของเรามันแบบไม่โดนอกโดนใจเหมือนใหม่ๆอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแล้วคล้ายๆเปลี่ยนเมียแต่เมียเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้ไงแต่ที่นอนของเราถ้ารู้สึกว่าไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวมันพอเปลี่ยนได้อยู่ดังนั้นแล้วใครอยากเปลี่ยนที่นอนเนี่ยแบบว่าต้อนรับปีใหม่ใช่ไหมวันนี้วันที่13ตุลาคมอย่างเป็นทางการนะครับก็ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือว่าอยากจะเปลี่ยนที่นอนให้มันแบบว่ามีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะก็เป็นเรื่องราวที่ดีครับจากทางช็อปมาเนียที่มานำเสนอคุณผู้ฟังกับการนอนหลับที่มีคุณภาพแล้วก็รู้สึกว่านอนดีขึ้นนะที่นอนนี้มันก็เกี่ยวข้องจริงๆคุณผู้ฟังนะครับก็แนะนำกันสักหน่อยครับกับอามันดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set ครับผมก็เป็นผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตครับมียางยืดรัดรอบด้วยนะแน่นนี่ไม่มีหลุดนะไม่หลุดง่ายไม่ใช่ไม่มีหลุดมันอาจจะมีหลุดอยู่แล้วแต่ไม่หลุดง่ายไงเพราะว่ายางยืดเขารัดเขารัดแน่นเปี้ยเลยให้สัมผัสครับที่เหนือกว่าเนื้อผ้าด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคนะครับก็มีคุณสมบัติเด่นที่เนื้อผ้านี่แหละนุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวแล้วก็ป้องกันไรฝุ่นด้วยลดการสะสมของเชื้อโรคครับผมมาพร้อมกับผ้านวมทูโทนนะผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้แบบว่าไม่ซ้ำวันเพราะว่าแต่ละวันก็เปลี่ยนเลยนะเพราะมันเป็นทูโทนไงได้2สไตล์ในเซตเดียวครับผมซึ่งลาย Midnight Forest เนี่ยก็จะเป็นลายดอกไม้ป่าครับบนโทนสีเข้มนะดูแบบว่าให้คุณเนี่ยรู้สึกลึกลับหรูหราแบบว่าอยากได้ค่ำคืนไหนที่แบบว่าห้องนอนมีความสงบมีสไตล์อย่างเงี้ยลึกลับหรูหราก็ต้องเปลี่ยนเป็นลาย Midnight Forest นะหรือค่ำคืนไหนรู้สึกว่าแม่อยากจะแบบอ่อนหวานอ่อนหวานนี่พี่บอลวีนะน่าจะชอบนะอ่อนหวานอ่อนโยนโทนพาสเทลอย่างงี้ก็แนะนำอีกลายหนึ่งก็คือมันเป็นทูโทนนะครับลาย Sweet Carnation นั่นเองก็เป็นลายดอก Carnation หวานละมุนโทนสีพาสเทลครับอ่อนโยนเหมาะกับคนรักความหวานแบบมีสไตล์ช่วยให้ห้องคุณเนี่ยนะครับห้องนอนของคุณนะเตียงนอนของคุณนี่แหละอ่ะตรงๆเลยดูอบอุ่นแล้วก็ผ่อนคลายหลับง่ายไงพอผ่อนคลายปุ๊บนะดังนั้นแล้วสั่งครับผมโปรแรงรับเทศกาลต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะอเมนดาครับเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set ซื้อวันนี้จัดเต็มครับผมจัดหนักจัดเต็มจัดไปเลยเซตใหญ่11ชิ้นครับในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นนะหากคุณสนใจนี่ได้2สไตล์อยากค่ำคืนที่แบบลึกลับหรูหราหรือค่ำคืนที่อ่อนหวานอ่อนโยนสั่งซื้อครับผม02-114-3990นะหมายเลขโทรศัพท์ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับผมนะก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าส่วนทางหลังไมค์วันนี้ต้องยืนแล้วก็ทำมือแบบว่าปางห้ามญาติกับน้องหลังไมค์เลยแม่รับสายรัวขนาดนี้นึกว่าผมจัด 4-5 ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังด้วยนะครับหลากหลายทั่วทั้งประเทศที่เพิ่มเติมขอเพลงกันเข้ามาก็เพลงไหนจัดเสิร์ฟทันก็เปิดให้อย่างแน่นอนนะฮะส่วน เพลงไหนเปิดไม่ทันก็กราบขออภัยเดี๋ยวโยนไปชั่วโมงพรุ่งนี้หรือว่าช่วงพี่เพชรแทนแล้วกันนี่เราโยนง่ายๆเลยแบบนี้นะดึกแล้วปลุกนกเขาสักหน่อยครับนกเข้าใจง่ายนกเขาใจง่ายดึกๆไม่รู้ว่าใจง่ายเหมือนนกเขาหรือเปล่าทำนั้นดีนะฮะมอบให้คุณยาย่าสาวปากเกร็ดด้วยบอกว่าช่วงนี้อยากฟังนกเขาจุ๊กรูจุ๊กรูอย่างเงี้ย

0: โดยโอ๊ตคณิตขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: เดินทางมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับ1นาฬิกากับอีก2นาทีพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคพร้อม1สายหน้าไมค์รออยู่แล้วด้วยสวัสดีครับพี่วันวิสาครับ
4: สวัสดีค่ะน้องโอ๊ต
3: ครับขอบคุณที่ถือสายรอด้วยนะค่ำคืนนี
4: ้คิดถึงจ
3: ัง
4: เลย
3: เพราะความคิดถึงใช่ไหมก็เลยโทรมาหาน
4: ึกยังไงก็ไม่รู้พี่นอนไม่หลับเลยวันนี้พอดี
3: เหรอ
4: พอดีอ้าวน้องโอ๊ตมาไม่ได้คุยกันนานแล้วคิดถึงอยู
3: ่ขอบคุณมากเลยครับพี่นะแล้วสบายดีนะครับพี่
4: สบายดีจ้ะ
3: นี่แล้วเมืองสุโขทัยอากาศเป็นยังไงบ้างช่วงนี
4: ้ตอนนี้อากาศยังร้อนอยู่เนี่ย
3: ร้อนใช่ไหม
4: หนาวเลยอากาศยังไม่หนาวเลย
3: อาจจะยังเนาะอาจจะยังไม่หนาวอ่ะแต่ยังไงก็ดูแลสุขภาพนะขอให้มีความสุขด้วยนะพี่วันมิสานะมาแล้ววันนี
4: ้ฝากเช่นกัน
3: ครับผมขอให้มีความสุขเช่นกันนะโอ๊ตคณิตนะอย่าทุกข์อย่าเศร้าอย่าโศกนะ
4: ดีใจมากเลยนานแล้วเป็นปีแล้วไม่ได้คุยกับน้องโอ๊ตอ่ะ
3: ใช่ใช่ใช่ใช่เพราะว่าก็นะต้อง
4: น้องโอ๊ตเสียงหล่อ
3: โอ้โหนี่แต่รูปไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่นะพี่นะต้องทำใจนิดนึง
4: ไม่เกี่ยวว่าคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองนะ
3: เข้าเรื่องกันเลยวันนี้ฝากเพลงอะไรพี่วันวิสา
4: เพลงความคิดถึงกำลังเดินทาง
3: ครับกำลังเดินทางไปหาใครบ้างมอบสักนิดหนึ่งพี
4: ่น้องโอ๊ตแล้วก็น้องเมย์หลังไม
3: ้ครับ
4: แล้วก็หนุ่มลำปางแล้วก็พี่หนุ่มหนองแก้สุพรรณแล้วก็นกสุพรรณด้วย
3: ครับ
4: แล้วก็ทุกเสียงทุกสายเลยค่ะทุกคนที่ฟัง FM 95อยู่เลยนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรละ
3: ไม่มีอะไรแล้วนี่แบบว่าก็มองให้ทุกเสียงทุกสายฟังไปด้วยกันเนาะ
4: ค่ะพี่เดชโอ๊ตเลยค
3: ่
4: ะ
3: ได้เลยได้เลยพี่มาเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนสักนิดนึงนะครับพี่วันวิสา
4: จำไม่ได้ต้องพูดตามเนาะ
3: ได้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดนามทีละท่อนครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
4: ขอขอบคุณ ตอบโจทย์ท
3: ุ
4: กไลฟ์สไตล์
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยราอาห่า
4: และไอ้ไอยราอาห่าร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: ไอยรา
4: ไอยราอ่าฮะ
3: เก่งมากพี่นะเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันนะครับพี่วันวิสาวันนี้ขอบคุณมากเลยพี
4: ่ขอบคุณนะโอ๊ตค่ะครับ
3: สวัสดีครับหนึ่งสายหน้าใหม่นะฮะที่แวะมาพูดคุยกันก่อนที่จะเข้าไปนอนหลับพักผ่อนนะมาสี่เพลงนี้เป็นเรื่องราวความคิดถึงและการก็รวมมิตรตามที่คุณผู้ฟังเลือกเข้ามาด้วยนะครับ

0: สี่เพลงต่อเนื่องครับกับช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาค1นาฬิกา21นาทีครับผ่านคลื่นความถี่ FM 95ลูกทุ่งมหานครวันนี้หัวขบวนพาเรทครับเปิดมาด้วยความคิดถึงกำลังเดินทางกันจากโกไข่คิดถึงโว้ยบอบเบิ้ล300ครับร้องไว้กับพี่ออฟดอกฟ้าคณึงนิดปรางปรางทิพย์หลายเสียงหลายสายเลยนะครับทางหลังใหม่และปิดท้ายด้วยมักเจ้าบักคักกันจากน้องบาสสิทธิชัยฟีเจอริ่งไปกับโจอี้วีรพลครับ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: สวัสดีไปถึงพี่แมมสิริพรบอกว่าวันนี้น้องโอ๊ตอยู่แทนน้องเมย์ใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วครับผมปกติผมอยู่ช่วงเย็นเนาะพี่เนาะ4 โมงเย็นถึง1 ทุ่มสวัสดีไปถึงคุณชนินบอกว่าขอเพลงไม่เคยจัดให้เลยนะโทรหาก็ติดยากจังนี่วันนี้พี่ลองขอดูก่อนนะจ๊ะเพราะว่าวันนี้มาแทนเนาะเพราะว่าปกตินี่ทั้งหลังไมค์ทั้ง Facebook ไลฟ์สดช่วงน้องเมธิชาคุณฟังเขาเยอะต้องกราบขออภัยจริงๆถ้าเผื่อนักจัดรายการท่านใดอาจจะดูแลคุณฟังไม่ทั่วถึงนะครับก็อันนี้ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยแต่เราก็พยายามที่จะดูแลคุณฟังให้ทั่วถึงเท่าที่จะพอทำได้ในช่วงแต่ละดีเจนะครับก็ต้องขอบพระคุณจริงๆที่ติดตามลูกทุ่งมหานครเสมอมานะแต่โอกาสหน้าฟ้าใหม่พรุ่งนี้ยังมีเสมอนะครับยังคงเพิ่มเติมมาได้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ช่วงเวลานี้ชั่วโมงถัดไปก็ยังคงเพิ่มเติมได้อยู่นะครับผมแต่ก็มีหลากหลายช่องทางครับเน้นย้ำกันสักหน่อยหมายเลขโทรศัพท์นะครับโทรได้ตลอด24 ชั่วโมงนะก็ต้องอธิบายแบบนี้แต่ละช่วงนักจัดรายการบางท่านจะเป็นชิป3 ชั่วโมงเนาะบางท่านจะเป็นชิป2 ชั่วโมงชั่วโมงที่1และชั่วโมงที่2ของแต่ละนักจัดรายการเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรมาจองสายหน้าใหม่ได้เลยจองสายหน้าใหม่เบอร์อะไรครับใครจำได้บ้างเอ่ย02-248-1366นะครับ02-248-1366ก็ชั่วโมงที่1และชั่วโมงที่2ทุกช่วงนักจัดรายการก็จะมีเปิดรับสายหน้าใหม่นะครับถ้าท่านใดอยากขอเพลงปุ๊บจัดให้ทันทีดีเจแบบว่าไม่มีสิทธิ์ดองเนี่ยนะก็โทรมาได้เลยถ้าคุณได้รับเลือกเป็นสายหน้าใหม่นะครับหรืออยากจะฝากเพลงทิ้งไว้ก็ได้เช่นกันนะฮะดีเจสะดวกช่วงเวลาไหนเปิดให้ก็ประมาณนั้นนะครับก็ถือได้ว่าชิลๆสนุกสนานจอยๆกันไปนะเรื่องการขอเพลงที่02-248-1366หรืออีกหนึ่งช่องทางครับ SMS 468-9400คุณก็พิมพ์ส่งข้อความใน SMS นะครับแล้วก็ส่งมาที่เบอร์468-9400อันนี้ข้อความทาง SMS เนี่ยจะไม่ได้วิ่งหายไปไหนเหมือนทาง Facebook ไลฟ์สดทาง Facebook ไลฟ์สดนี่บางท่านก็อาจจะมีอาการน้อยใจใช่ไหมอันนี้เข้าใจได้ผมก็เป็นบางทีแวะมาทักดีเจเน็ตมันน่วงไม่เท่ากันใช่ไหมอันนี้บางท่านก็อาจจะทราบใช่ไหมการรีเลทของอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับก็อาจจะแบบช้าเร็วสลับเปลี่ยนแล้วแต่ช่วงจังหวะสัญญาณนั้นๆใช่ไหมบางทีในห้องส่งของเรามันก็ช้าอ่านข้อความไปปุ๊บทำไมข้อความมันเขาส่งคุณผู้ฟังเขาส่งมาตั้งแต่5นาทีที่แล้วทำไมมันเพิ่งเด้งในห้องส่งบางทีสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช่ไหมล่ะอ่ะแต่ทาง Facebook ไลฟ์สดนี่ก็ขอคอมเมนต์มาได้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็แวะมาทักทายพูดคุยกันได้ทุกช่วงนักจัดรายการแต่บางจังหวะถ้าคุณได้มานั่งดูการทำงานในห้องส่งของแต่ละนักจัดรายการเนาะอันนี้อธิบายนิดนึงก็จะเห็นว่าบางท่านก็จะต้องในการที่จะเซิร์ชหาเพลงเตรียมเพลงให้ตามคำขออ่ะเหมือนผมก็จะหาในคอมบ้างในทางออนไลน์บ้างบางทีเน็ตช้าอีกบางทีคอมน่วงอีกหาเพลงไม่ทันนี่เราก็พยายามแบบว่าวุ่นวุ่นกันอยู่นะครับหันซ้ายหันขวาเหลือแบบว่าตีลังกาหันหน้าหันหลังนะก็ประมาณนี้การทำงานในห้องส่งก็สนุกสนานกันไปนะครับเผื่อบางท่านอาจจะแวะมาฟังวิทยุเอ๊ะทำไมดีเจไม่อ่านคอมเมนต์เลยบางทีดีเจแบบว่าโกงโค้งหันเอาหัวลงพื้นเอาตูดขึ้นฟ้าประมาณนี้นะฮะผมมันก็นี่ว่ากันไปถ้านึกถึงยุคสมัยก่อนถ้าคุณฟังแบบว่าพอจะ เกิดทันใช่ไหม80-90หนูยุคนั้นหาแผ่นเสียงใช่ไหมหาซีดีแผ่น MD อย่างนี้ใคร

0: แต่ทันมากนะฮะอันนี้ก็แต่ละยุคแต่ละสมัยถึงแม้ว่ายุคนี้มันจะเป็นยุค 5G ยุคที่แบบว่าหาจากคอมได้ใช่ไหมแต่ก็บางทีคอมมันหน่วงจริงๆเพลงเราก็บางทีคุณฟังอาจจะแบบนึกย้อนวันๆไปช่วงยุคปียุค80เพลงอาจจะเก่านิดนึงใช่ไหมก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยนะฮะแต่ก็พยายามที่จะดูแลให้ทั่วถึงเท่าที่จะทำได้ในแต่ละช่วงเวลาของนักจัดรายการดีเจนั้นนะครับก็อันนี้ขออนุญาตชี้แจงประมาณนี้นะครับมาดังนั้นแล้วเมาเพลินแล้วนะตอนนี้ตี 1:27 กันแล้วมาเดินทางกันต่อกับช่วงเวลาของจ่อคิวฮิตครับ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: นี่พี่ดาวเวอร์สุขบอกว่าหั่นมาคว้าก้อนนี่เพราะขวามือที่ผมยกมือนี่ฝั่งนี้จะเป็นคอมที่ไว้คุมเรื่องราวของสปอตวิทยุมาเบี่ยงมา45องศานี่ก็จะแบบว่าเป็นการหาเพลงแล้วก็เปิดริดเพลงไว้ใครขอก็พยายามพิมพ์แล้วก็ริดไว้นะจังหวะเนื้อหามันก็ต้องสมูทกันไปถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังเพลงจะได้แบบว่าไม่ขัดใจอยู่ๆดีเจเปิดเพลงเร็วแล้วก็ไม่เตรียมเพลงหาเพลงช้าต่อเลยมันก็ขัดจังหวะขัดฟีลลิ่งในการฟังใช่ไหมมาก็เป็นเรื่องราวการทำงานอันนี้เมาส์อธิบายคุณผู้ฟังเผื่อแบบว่าใครรู้สึกขัดใจจังเลยทำไมดีเจไม่เปิดให้สักทีก็ต้องกราบขออภัยนะครับเพราะว่าแต่ละช่วงนักจัดรายการมันก็จะมีพาเลทเพลงฮิตมาจอคีวิตแล้วก็เพลงฮิตติดชาร์ตนักจัดรายการก็ต้องทำตามกฎระเบียบของทางคลื่นนะครับผมมาจอคีวิตกันเลยดีกว่าเพลงใหม่ที่จะแนะนำในช่วงของน้องเมย์ชั่วโมงนี้วันนี้นะต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนกันก่อนแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองเพลงใหม่จากพี่ดอกอ้อทุ่งทองครับชื่อเพลงว่าฮักแพ้บุญแห่เทียน

0: ิงเกิลใหม่ครับจากเวียงนรมนได้ฟีเจอริ่งกับน้องเน็กนฤพลนะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่16ครับขึ้นมาจากฮิตที่18เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เป็น1ซิงเกิลและกันในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตช่วงนี
1: ้เพลงฮิตติดชาร์ต
0: ด้วยตามคำขอหลายท่านนี่เพิ่มเติมมาอีกหลายคนหลายเพลงเลยทีเดียวนะครับที่กำลังยื้อๆดองๆกันอยู่แต่เป็นเพลงช้านะแต่เดี๋ยวมาช่วงนี้มอบเพลงนี้ให้ก่อนแล้วกันหลายท่านที่ฝากกันเข้ามาทั้งคุณฉันทนาพี่นันท์จากโคราชด้วยนะครับ

0: ยโอ๊ตคณิต
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทู

0: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: 1นาฬิกา48นาทีนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตมาทำหน้าที่แทนน้องเมธิชาก็ก่อนจะทิ้งท้ายช่วงนี้กันมาอัปเดตราคายางพารากันเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับยางแผ่นดิบครับเป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์สมาคมยางพาราไทยเป็นข้อมูลอัปเดตไว้เมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานะครับราคายางแผ่นดิบครับที่อำเภอหาดใหญ่อยู่ที่86บาทครองแงะ86บาทเช่นกันจังหวัดตรัง86บาทจังหวัดภูเก็ตครับอยู่ที่87บาทสุราษฎร์ธานีเช่นกันนะครับอยู่ที่87บาทถัดไปครับสำหรับราคายางลูกขุนราคาเมื่อวันที่12ตุลาคมครับอัปเดตไว้ล่าสุดก็อยู่ที่91บาท90สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วยครับ80บาทส่วนราคาน้ำยางพาราโดยเฉลี่ยนะครับอยู่ที่86บาท50สตางค์ก็ต้องขอบพระคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์สมาคมยางพาราไทยด้วยครับ
2: สนับสนุนโดย73ปีทอสบียอนเฮาสิ่งแบงก์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ในช่วงของเพื่อนเวงหวานครับขอบคุณ73ปีทออสบียอนเฮาสิ่งแบงก์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับมาทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กับโอ้ยโอ้ยนะคุณฟังถ้าเวลาเหลือก็เดี๋ยวมาต่อให้อีกสักผลงานเพลงแล้วก็อีกหลายผลงานเพลงนี่ก็ต้องโดนดองต่อกันไปก็แวะมาทวงช่วงพี่เพชรได้นะครับผมคลื่นเดียวกันแม้จะต่างดีเจต้องขอไปจริงๆนะครับวันนี้ก็นอนหลับฝันดีสวัสดีสวัสดิ์สนใครปฏิบัติหน้าที่ก็ขอให้มีแรงกำลังใจหัวใจกระชุ่มกระชวยเหมือนวัยอ้อๆ ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะฮะในช่วงของฮิตมาราธอนนะครับผมจัดไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเรือนแพของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครับหยาดเพชรจากพิเทอุเทนพรหมินทร์อ่อเจ้าเอ๋ยนะครับบทเพลงสันนิวาสจากคุณกันนภัทรนะครับแล้วก็สีหนุ่มพิษรักพิษณุโลกนะครับผมจัดไปทั้ง4เพลงกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะฮะ2:00 ถึง 5:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายครับไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400นะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทาง Facebook ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่ปัญญาครับพี่พินโยแล้วก็สวัสดีพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับเหมือนเดิมชั่วโมงแรกนะครับพี่สว่างพี่เกรียงศักดิ์พี่สุดารัตน์พี่คิวเองนะครับพี่บางปลานะครับทักทายครับพี่บุญญากรพี่นงนุชณนครพี่ชนินนะครับพี่นุชเจริญแล้วก็ทักทายไปถึงพี่นุ่นนะฮะพี่นุ่นมาแล้วพี่นุ่นกฤษพรวัยรุ่นยุค90นะฮะโอ้ยบอกว่าฟังเพลงซึ้งๆอยากจะนอนกอดน้องเพชรเลยนะฮะขนาดเลยนะ โอ้ยพี่นุ่นไม่ได้เจอกันนานมากๆนะครับคิดถึงนะครับพี่รัตดาวันนะครับพี่รามิดามาละนะครับสวัสดีครับพี่รัตดาวันครับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเวลาเดิมครับมารับใช้คุณผู้ฟัง3ชั่วโมงเต็มๆ2:00 ถึง 5:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบคุณมากนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: กลับมานะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะกอดฉันจากคุณน้าอ้วนวารุณีนะครับผมจัดไปในช่วงของมหานครไลฟ์ตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจหนึ่งสายตอนนี้พร้อมแล้วไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
6: สวัสดีจ้าน้องเพชรนานแล้วน้องไม่ได้คุยกันเลย
5: นานมากมากนะครับพี่แหวนสบายดีไหม
6: ก็สบายดีค่ะ
5: สบายดีโทรศัพท์มาจากศรีสะเกษเหมือนเดิมเปล่า
6: เหมือนเดิมค่ะก็พื้นที่เน
5: า
6: ะ
5: ครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างครับอากาศที่นู่นตอนนี้ฝนตกไหมครับ
6: ตอนนี้ก็ได้ยินว่าพรุ่งนี้จะมีพายุเข้ามาแต่ก
5: ็
6: ไม่อยากให้เข้ามาหรอกเพราะว่าช่วงนี้เขาทั้งบ้านเขาลงหอมแดงกันแล้วอะค่ะ
5: ก็จริงก็จริงนะครับแต่นั่นแหละนะฮะเรื่องภัยธรรมชาติเราก็ห้ามไม่ได้เนาะเราต้องมัวแบบเราต้องตั้งรับอย่างเดียวนะครับยังไงพี่ก็ต้องระวังด้วยนะครับ
6: ค่ะขอบคุณค่ะ
5: แล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
6: อกหักสองทาง

0: ของพี่นุชวิลาวันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: พวกเสียงพวกสายที่ฟังรายการแล้วก็ให้เพื่อนๆที่มีสภาพที่ว่าพิการเหมือนกับพี่นี่แหละค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็คุณน้องหลังไมค์ด้วยแล้วก็ฝากไปถึงดีเจทุกท่านด้วยค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณมากมากครับ
1: ก็น้องเพชรนะ
0: ขอบคุณครับพี่แหวนอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะ
1: ขอบคุณค่ะขอบน้องเพชรเหมือนกันนะ
0: ขอบคุณมากมากครับพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมนะครับพี่แหวนจากศรีสะเกษนะครับอยากฟังเพลง อกหักทรงทางจากพินุชวิลาวันนะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจครับผม

สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ

0: ขอเสียงปรบมือให้กับน้องป้าค่ะ
1: ค่ะสวัสดีนะคะ
0: ไป
1: เข้ามุ้งกินนมนอนกันไปเร็ว
2: ขอบคุณครับเธอยังไม่ลืมสัญญา

วัสดีครับขอเสียงแฟนๆอีกสักทีได้ไหมโอ้โหน่ารักมากขอบคุณครับสวัสดีแฟนๆทางบ้านด้วยนะครับเอาวันนี้มาพบกับคอนเสิร์ตนะรอชมเลยศิลปินเยอะแยะมากมายนะครับเก้าอี้ด้านหลังยังว่างนะครับโอ้โหมาแล้วมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวหน้าขมามก่อน

0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขออนุญาตวางก่อนนะคะ
0: ขอบคุณครับขออนุญาตวางด้วย
1: ขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะขอบคุณครับ
0: อาจจะช่วงนี้แนะนำตัวอีกสักรอบหนึ่งนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ครับสวัสดีครับปาร์คพัทรพงศ์ครับ
1: สวัสดีค่ะโบนัสแกรมมี่โกค่ะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set

0: วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะครับผมเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับบทเพลงรอยยิ้มนักสู้ครับจากพี่เสกโลโซก่อนหน้านี้ครับมีก้องห้วยไร่นะฮะคู่ครองนะครับแล้วก็กาสานาคานะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชันผู้หญิงผมไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นนักร้องใครนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ลงชื่อไว้เท่าที่ผมจำได้นะไม่ว่าจะเป็นน้องพี่มินตราน่านเจ้าใช่ไหมครับไม่ก็พี่นุ่นวรนุชผมจำไม่ได้นะครับว่าเป็นใครนะฮะแล้วก็คำสัญญานะครับจากปาร์คแล้วก็โบนัสนะฮะทั้ง3เพลงจบไปนะครับตอนนี้ครับทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีพี่แมวผู้ว่าการขอเพลงใจบ่มักดีนะฮะน้องเพชรนะครับผมพี่หนูวานทักทายครับพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ครับสวัสดีพี่จุรีพี่กฤษมนนะฮะแล้วก็ทักทายไปถึงใครนอกพี่จุ๊บแจงบอนวีมารายงานตัวนะครับทักทายครับแล้วก็พี่สังสุราษฎร์ครับพี่จรัสครับป้าลินสวัสดีครับผมทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะตอนนี้ครับผมก็มีฮิวไลฟ์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะครับด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีนะครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990นะฮะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะสัก1เพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับเชื่อมองหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องเมย์รอรับสายอยู่นะครับ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

0: โหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: วิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมานะครับผมในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมฮาเพชรพุ่มพวงครับยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับอ่ะตอนนี้ฮะสวัสดีทักทายครับพี่น้องชาว Facebook นะครับที่ส่งข้อความกันมา LTM FM 95สวัสดีไปถึงพี่โกมันจากจังหวัดตรังพี่พินโยนะครับพี่คิวเองพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2นะครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกะไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับจังแจ็คเทวาด้วยนะครับพี่กันรพีพี่นันทาพี่แมวภูปการพี่จรัสพี่สังสุราชนะฮะทักทายครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยในช่วงของพาเรตเพลงฮิต1สายตอนนี้พร้อมแล้วนะครับไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับดีเจน้องเพชรครับ
2: สวัสดีครับพี่นานดิบใช่ไหมฮะ
3: ครับผมใช่ครับ
2: พี่นานดิบโทรศัพท์มาจากแถวไหน
3: แม่เมาะลำปางครับผม
2: แม่เมาะลำปางนะครับอากาศหนาวหรือยังช่วงนี
3: ้ก็เย็นๆในช่วงเช้าครับพอมีหมอกมีหมอกบางๆนะครับมันไม่ถึงหนาจัดแล้วครับ
2: อืมนะครับผมไม่ได้ไปลำปางนานแล้วผมชอบไปขี่รถม้าครับผมแล้ววันนี้จะฟังเพลงอะไรครับ
3: เอารอสายใจสั่งมาครับ
2: ขอเพลงไว้พี่ดำพรเนาะ
3: ครับผม
2: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: ก็มอบให้กับพี่สวัสดิ์ฮาแพ่แม่นางก้อสาวกิลมพี่นกสุพรรณพี่วันวิสาสุโขทัยพี่เหน่งบึงกลุ่มพี่นันพิจบูรณ์พี่นกชุมพรพี่เขียวชุมพรและก็พี่มดแดงศรีสะเกษพี่แววพี่อะไรนะคนสายหน้าไม้สายแรกนะครับ
2: สายแรกนะฮะพี่แหวน
3: พี่แหวนครับพี่แหวนที่สเกตครับ
2: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟัง
3: เอฟซีทุกท่านด้วยครับน้องเพชรมดน้องเพชรแล้วก็น้องหลังไม้ด้วยครับน้องเมย์ด้วยครับ
2: น้องเมย์ด้วยนะครับผมก่อนที่จะไปฟังก่อนที่จะไปฟังเพลงครับจำสโลแกนได้ไหม
3: ได้อยู่ครับ
2: ได้อยู่ใช่ไหมงั้นจัดมาเลยฮะ
3: ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไรคำนั้นและไอยาราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห่า
2: โอ้โหอันนี้คือแบบแสดงว่าเป็นแฟนรายการเราทุกวันเลยใช่ไหมครับเนี่ย
3: ครับผมก็ฟังอยู่ทุกวันเหมือนกัน
2: ฟังอยู่เลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจับตรงนี้ฟังนะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครับผมนะครับพี่นานดิบจากจังหวัดลำปางรอสายใจสั่งมานะครับผมขออนุญาตเอาเพลงนี้เป็นเพลงที่4แล้วกันเนาะก่อนหน้านั้นก็อีก3เพลงนะครับเดี๋ยวผมจัดให้แล้วกันตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อฮะ4เพลงครับผม

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
3: ลับมานะฮะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับจบไปทั้ง4เพลงเลยไม่ว่าจะเป็นรอวันเธอว่างจากลุงเป้าซ้ายยันสัญญารอสายใจสั่งมานะฮะจากพี่ไมค์พี่รมพรน่าจะรอสายนะครับพี่ตายอรทัยเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมานะครับจากคุณอาเสถียรทำมือนะครับผมจัดไปทั้ง4เพลงเลยครับผมทักทายครับไปทาง Facebook ครับ LTM FM 95สวัสดีพี่นันทาครับพี่ดวงใจนิกาชิมะครับพี่กันรพีนะฮะพี่ช่างแจ็คเทวาพี่โกมันพี่พินโยนะครับผมสวัสดีพี่กุลกะกันนะครับสบอกว่าสวัสดีครับโชกุนจากกำแพงเพชรครับผมนี่มาแล้วไอ้กว้างนะไอ้กว้างมิตรชัยนะฮะบอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรครับนี่พี่โอเอ็นดิวาโดนะครับสวัสดีครับผมกุมกะกันนะฮะทักทายครับอีกรอบหนึ่งนะฮะน้องลิซ่านะทักทายนะคะแล้วก็สวัสดีพี่สาวขามพี่เออินทิราพี่ศรีวิไลนะครับพี่สุวรรณีพี่ประสิทธิ์ครับพี่โอเว่นนะครับทักทายทุกท่านครับพี่มงคลด้วยนะฮะทักทายครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าในช่วงของจอคิวฮิตนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนเมโอครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองวันนี้เป็นเพลงอะไรครับวันจันทร์นะฮะวันจันทร์ก็คือบทเพลงรักในวรรณคดีจากลีโออาทิพย์ครับสังกัดยุ่งข้าวเรคคอร์ดนะฮะคำร้องทำนองโดยคุณลีโออาทิพย์เรียบเรียงโดยลีโออาทิพย์ฟีเจอริ่งคุณเต็มถังนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับบทเพลงนี้ชื่อว่ารักในวรรณคดีครับลีโออาทิพย์ครับ
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่ 26

0: 6องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานเพลงเมื่อกี้นี้นะครับไม่รักก็บ้าจากพี่มอสปฏิภาณนะฮะก่อนหน้านี้ครับมีคนึงนิดจากปรางทิพย์ดอกฉบาสีแดงจากลูกตา

อัญชนทิชานะครับทักทายครับพี่ละไอพี่ประสิทธิ์นะครับพี่โอเว่นพี่นันทาพี่ช่วงพี่ชัยยุทธพี่นโมพุทโธนะครับพี่ดาวพระสุขนะครับพี่แดงนุจิราพี่วันวิสาพี่อาทิตย์แตกเชียงใหม่นะครับน้องลิซ่านะครับผมพี่นันทาพี่ศรีวิไลนะครับทักทายครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นิ่มพี่ณรงค์พี่บรรเทานะครับสวัสดีครับบอกว่าสันน้องเพชรดื่มน้ำอุ่นแล้วตามด้วยกาแฟจ้านะครับอันนี้เรื่องจริงนะนะหลายๆท่านอาจจะมีวิธีการกินกาแฟแตกต่างกันไปใช่ไหมครับบางทีตื่นมาปุ๊บซัดกาแฟเลยนะครับแต่ว่าอย่าพึ่งนะเอาจริงคือต้องดื่มน้ำก่อนสักแก้วนึงอะไรเงี้ยฮะแล้วค่อยตามด้วยกาแฟจะดีที่สุดนะครับผมนี่สวัสดีครับไปถึงพี่บรรเทาพี่แดงใจดีนะครับพี่ณรงค์นะครับพี่สาวขามครับทักทายครับตอนนี้ฮะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์นะครับเบอร์เดิม02-248-1366ครับ

0: นี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: สนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะฮะในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับผมอาจจัดไปนะฮะทั้ง4เพลงในช่วงของออนไลน์ฮิตด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงรักกินไม่ได้จากพี่บาวีเชิงวิเศษนะฮะวงลามานูนฝากเพลงหอมแก้มนะครับพี่หลวงไก่คิดถึงใจจะขาดนะครับพี่ชัยโยธนวัฒน์นะฮะทั้ง4เพลงเลยครับจัดไปกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงผมเพชรพุ่มพวงอยู่รายงานตัวเหมือนเดิมนะฮะเวลาเดิมตี2ถึงตี5ตอนนี้ก็ถือว่าเข้ามาสู่ชั่วโมงที่3นะครับทักทายครับคุณยายพอเพียงพี่กล้วยทอดขาเลาะนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ยายเกดแก้วพี่สว่างพี่สุชาดาพี่นันทาพี่รัตติยาพี่บริพันธ์พี่ศรีสาครนะครับพี่คณิษฐาพี่ยายออสสามย่านนะครับพี่ณรงค์นะฮะพี่แดงใจดีมาแล้วนะครับทักทายครับพี่ศรีวิไลด้วยนะฮะทักทายทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับปาลินบอกว่าฝนโปรยแล้วครับพี่น้องอ้าวฝนโปรยแล้วนะฮะตอนนี้พี่สว่างครับทักทายครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าเพลงแบบฟังสบายๆแล้วกันนะฮะจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยนะครับ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับและโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวผมไปทักทายกันนิดนึงนะฮะสวัสดีครับพี่เยเฮอร์ครับพี่เจริญพี่พีรพลนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่นันทานะฮะแล้วก็สวัสดีคุณยายพอเพียงพี่สุภัทรานะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่จีรพรนะฮะสวัสดีครับพี่ดาวพระสุขนะฮะพี่ศรีไว้ด้วยนะครับทักทายทุกท่านครับพี่ปราโมทนะฮะพี่มานพพี่การกล้วยพี่บุญเลียนนะครับทักทายครับผมยายออด3ย่านมาแล้วพี่การเกตนะฮะพี่พีรพลนะครับสวัสดีครับผมพี่เยเฮอร์ทักทายครับตอนนี้อย่ารอช้าครับขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงกันต่อนะครับ
5: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบก

0: แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

กลับมานะฮะในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับผมเอาละฮะก็จบไปเพลงเมื่อกี้นี้ฮักนะครับจากหนุ่มมีสองนั่นเองทักทายครับไปถึงพี่บุญเรียนนะครับพี่แพรวใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่วันนี้พี่พีรพลพี่เบนซ์นะฮะพี่นโมนะครับพี่เยเฮคุณยายออดสามย่านนะฮะพี่ออนนิชานะครับคุณพี่รถตู้วังบัวทองอะไรนะรถตู้บัวทองท่องเที่ยวนครศรีนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นวลจันทร์นะครับแล้วก็พี่เจริญนะฮะทุกท่านนะครับที่ทักทายกันนะตอนนี้ด้วยนะครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: กำลังใจ
1: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: มาแล้วนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดียามเช้า 5:11 นาทีเช้าวันอังคารวันนี้13ตุลาคม2569นะคะเป็นวันหยุดราชการที่อยู่ในวันอังคารเนาะบางท่านก็ไม่หยุดหรอกนะใครที่มีงานมีการในหน้าที่บริการแม่ค้าพ่อค้าทั้งหลายก็ไม่ได้หยุดเหมือนคนที่ทำอาชีพราชการแล้วก็รัฐวิสาหกิจนะคะก็ยังคงทำงานตามปกติเนาะสำหรับวันที่13ตุลาคมนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันหยุดราชการของคนไทยนะคะซึ่งก็จริงๆถ้าเป็นชาวกรุงเทพเนาะก็จะเป็นวันหยุดไปจนถึงวันที่16เนาะอย่างที่ทราบกันว่าตอนนี้กรุงเทพมหานครประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสำหรับสภา IMF กับธนาคารโลกนะคะวันนี้เป็นวันณวมินทรมหาราชนะคะเป็นวันหยุดด้วยเป็นวันหยุดราชการก็เป็นวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งพระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคม2559ก็10ปีพอดีนะคะ10ปีพอดีเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นภาพความทรงจำเนาะสำหรับในหลวงรัชกาลที่9พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย10ปีแล้วนะคะก็เพื่อเป็นการถวายความอาลัยแล้วก็รำลึกถึงพระราชวีรวัตรอันงดงามแล้วก็รวมถึงพระราชกรณียกิจด้วยนะคะที่ส่งอุทิศตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชมาวันนี้วันที่13ตุลาคมความทรงจำตลอด10ปีที่ผ่านมาเนาะรู้สึกมันเร็วมากนะคะโอ้เรายังจำได้เลยค่ะนะเรายังรู้สึกในความทรงจำตลอดนะวันที่คนไทยโศกเศร้านะคะกันทั่วประเทศนะเนื่องจากว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยแล้วก็ทรงงานอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยนะคะเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนนะคะวันนี้ทางครม.ก็มีมติให้เป็นวันหยุดราชการแล้วก็เป็นวันสำคัญของประเทศวันสำคัญของชาติด้วยนะคะแล้วก็เมื่อปี66นะคะได้รับพระราชทานชื่อวันดังกล่าวอย่างเป็นทางการว่าวันนักวมินทรมหาราชตามพระราชวิสัยที่ได้รับคำถวายจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทุกปีวันนี้13ตุลาคมหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนก็จะร่วมกันจัดกิจกรรมถวายความอาลัยก็จะมีการวางพวงมาลาจุดเทียนรำลึกทำบุญตักบาตรแล้วก็นิทรรศการการแสดงพระราชกรณียกิจเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองนะคะก็ผ่านมา10ปีวันนี้พอดีวันนี้ก็มีเรื่องที่ต้องรีบแจ้งหลายเรื่องเลยนะคะสำหรับประชาชนคนไทยเรื่องแรกเลยค่ะเรื่องฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักนะคะ13ถึง18อันนี้เป็นการเตือนภาคตะวันตกและภาคใต้นะคะเข้าใจว่าภาคอื่นตอนนี้ฝนเริ่มลดลงนะฝนเริ่มลดลงแล้วก็จะมาหนักทางภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันตกนั่นเองนะคะณขณะนี้ขอให้ประชาชนทั้งสองภูมิภาคเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็มีที่ไหนบ้างตั้งแต่อุทัยธานีสุพรรณบุรีแล้วก็ภาคใต้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ปลายสัปดาห์ตั้งแต่16ถึง18ทั้งสองฝั่งเลยค่ะภาคใต้เสี่ยงสุดๆเลยคือกระบี่พังงาระนองตรังแล้วก็3จังหวัดชายแดนนะคะที่ต้องเฝ้าสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งปริมาณฝนจริงๆในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะลดลงนะคะแต่ว่า นักที่ภาคใต้นะคะวันนี้วันนี้13ถึง16ก่อนนะคะนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนี่ฝนจะเพิ่มขึ้นนะคะส่วนภาคอื่นจะลดลงอาจจะมีตกบ้างในบางพื้นที่นะคะก็ต้องมีการเตรียมการนะคะสำหรับในส่วนของปริมาณฝนในช่วงนี้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยมีความกังวลที่ประตูระบายน้ำคลอง12ปทุมธานีนะคะที่มีการเปิดการระบายน้ำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะได้บริหารจัดการน้ำร่วมกันกับกระทรวงมหาดไทยที่ทางรัฐบาลแถลงเมื่อสักประมาณ 3-4 วันก่อนเนาะว่าขณะนี้เรียบร้อยทุกพื้นที่อะไรประมาณนี้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วแต่ว่าจากตอนนี้นะคะสถานการณ์ที่เขื่อนเจ้าพระยาเขาก็ปรับลดลงน้ำเนี่ยนะคะจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็เหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะอันนี้ที่เขื่อนเจ้าพระยาถ้าเป็นเขื่อนป่าสักกับเขื่อนพระราม6ก็ลดการระบายน้ำลงเหมือนกันถ้าฝนไม่ตกเพิ่มแล้วก็มีปริมาณน้อยในช่วงสัปดาห์นี้ก็จะลดลงด้วยท้ายน้ำที่อยุธยาที่จะมาถึงปทุมธานีก็จะลดลงตามลำดับนะคะแต่ถ้าเป็นภาคตะวันตกที่จะมีฝนตกหนักอยู่ที่ท้ายเขื่อนเพชรบุรีอันนี้เกิดน้ำหลากท่วมทุ่งแน่ค่ะท่วมพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ส่วนราชบุรีฝนไม่มากเท่ากับรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะการระบายน้ำยังคงเท่าเดิมจึงทำให้ปริมาณน้ำล้นตลิ่งลงบ้างเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็ที่หนักสุดเลยค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ฉะเชิงเทราภาคตะวันออกนะคะวนน้ำอยู่จุดเดียวจริงๆ8นิ้วนะคะเพื่อรอระบายลงแม่น้ำบางปะกงก็ยังระบายช้าเพราะว่าน้ำทะเลหนุนด้วยที่รายงานไปนะคะว่าขณะนี้กรมชลประทานกับทหารเรือเอาเครื่องผลักดันน้ำมาติดตั้งนะคะหลายสิบลำเพื่อเร่งระบายในระยะยาวเห็นบอกว่าจะมีการปรับปรุงโครงการเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างด้วยแล้วก็โครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเอามาช่วยในระยะต่อไปนะคะสรุปวันนี้ถึงวันที่16ก่อนนะจะมีฝนตกนะคะก็จะหนักอยู่ที่ภาคตะวันตกและภาคใต้นะคะโดยเฉพาะตั้งแต่เพชรบุรีลงมานะคะแต่ภาคกลางก็ยังมีอยู่นะคะที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะอุทัยธานีกับสุพรรณบุรี2จังหวัดนี้ค่ะส่วนกรุงเทพสักหน่อยนึงนะกรุงเทพหลายคนเริ่มที่จะเขาเรียกว่ากวาดบ้านถูบ้านล้างบ้านเก็บขยะที่น้ำท่วมขังอยู่นะคะแต่ล่าสุดเลยเมื่อคืน3ทุ่มกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนชาวสายไหมและคลองสามวาขอให้ระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดนะคะนี่คือกทม.เนี่ยเขามีแผนบริหารจัดการน้ำโดยการรับน้ำมาจากคลองหกวาสายล่างที่ปทุมธานีให้เข้าสู่พื้นที่กรุงเทพก็เลยจะทำให้ระดับน้ำในคลองที่เชื่อมต่อกันเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นได้นะคะพื้นที่ที่จะเฝ้าระวังนะคะวันนี้ชุมชนริมคลอง2แขวงสายไหมและแขวงคลองถนนเขตสายไหม2แขวงนี้นะคะชุมชนริมคลองพระยาสุเรนแขวงสายไหมแขวงองเงินเขตสายไหมแขวงสามวาตะวันตกเขตสามคลองสามวาแล้วก็ชุมชนริมคลองสามวานะคะเขตคลองสามวาเนี้ยอันนี้ขอความร่วมมือให้ทุกท่านนั้นเนี่ยเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์นะคะปักการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของน้ำในคลองโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดริมคลองกับพื้นที่ลุ่มต่ำถ้าเจอสถานการณ์ปกติแจ้งสำนักงานเขตในพื้นที่เพื่อประสานการช่วยเหลือได้ทันทีค่ะที่ในกรุงเทพที่น่าห่วงอยู่สายไหมกับคลองสามวาค่ะน้องโด้ง
1: ครับพี่ศรีสวัสดีครับไม่มีประเวศเนาะ
0: ไม่มีประเวศนี่น่าจะรอดแล้วนะคะ
1: จะได้ไม่ต้อง
0: น่าจะรอดแล้วอันเนื่องมาจากว่าคลองสามวากับสายไหมเนี่ยมันเป็นเขตพื้นที่ติดต่อกับปทุมธานีเพราะฉะนั้นเขาก็จะระบายน้ำไปทางนั้นมาเผื่อแผ่ชาวสายไหมกับคลองสามวาด้วยนะเพราะว่าปทุมก็ยังอ่วมอยู่ตอนนี้นะคะบรรดาคลองทองต่างๆนะคะก็เลยต้องช่วยกันรับน้ำมาทางนี้ด้วยนะคะก็นะชุมชนริมคลองทุกคลองในพื้นที่เขตสายไหมและคลองสำวานะคะขอให้ระวังกับติดตามน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดค่ะก็ไม่รู้จะว่ายังไงอะน้ำเนี่ยนะบางทีตั้มแทบตายมันมาผุดในห้องน้ำอะก็มีนะบางบ้านอะ
1: โอ้
0: วงเนี้ยใกล้หน้าบ้านนะกระสอบทรายบ้าง
1: ใช่โล่กระสอบทรายไว้เป็นพัน
0: โผล่ในบ้านเฉยเลยมันมีคือถ้ามันมีท่อเข้ามาเนี่ยมันก็มาเลยนะน้ำอ่ะก็เห็นสภาพบ้านเรือนเนี่ยค่ะอยู่เนี้ยมีน้ำคือข้างในอาจจะไม่เข้าแต่ข้างนอกก็ต้องลุยออกมาซื้อข้าวซื้อของหน่อยค่ะส่งกำลังใจแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะหนักทางภาคตะวันตกและภาคใต้แล้วนะคะจนกระทั่งถึงลอยกระทงนู่นล่ะค่ะภาคใต้เตรียมรับมือ
1: ครับครับ
0: ก็เจอกันทั่วเนาะทั่วไทยจริงๆทุกปีค่ะสายยังว่างอยู่นะ022481366น้องเมย์รอรับสายท่านอยู่ค่ะ1สายช่วงบอกข่าวเล่าความ
1: ครับผม
0: ค่ะวันนี้ก็ยังไม่ได้พูดอะไรค่ะพูดแต่เรื่องน้ำเตือนน้ำก่อนนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าห่วงที่สุดตอนนี้นะเรื่องคือถ้าน้ำไม่ท่วมเศรษฐกิจมันก็น่าจะดีกว่านี้ไหมไม่รู้นะอันนี้คิดในมุมของชาวบ้านง่ายๆเลยว่าถ้าน้ำไม่ท่วมภัยไม่แรงเนี่ยเศรษฐกิจมันก็น่าจะดีกว่าที่เป็นอยู่ไหมคะยิ่งปลายปีแบบนี้มันน่าจะคึกคักมากกว่าเดิมไหมน้องดงว่าเน
1: า
0: ะ
1: มันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วนะพี่เนาะ
0: เออค่ะมันอีกแค่2เดือนครึ่งนะคะจะช่วงปีใหม่อีกแล้วตรงนี้ถึงแม้มันช่วงกินเจก็ตามนะแต่ว่ารู้สึกปีนี้เนี่ยมันเงียบๆนะจริงๆที่บ้านเนี่ยทุ่งสงเนี่ยเป็นเมืองแห่งการกินเจเหมือนกันนะคะ
1: โอ้
0: ก็ตะเวนขับรถ

0: ูก็มันก็เงียบเงียบอ่ะมันไม่ได้คึกคักเหมือนปีก่อนก่อน
1: เออแต่จริงนะความรู้สึกอะพี่ว่า
0: ความรู้สึกใช
1: ่ความรู้สึกการกินเจบรรยากาศมันดูไม่คึกเหมือนฮะไม่คึกคักเหมือนทุกปี
0: จริงคือเหมือนกับว่าเออไม่พร้อมบางคนก็บอกว่าเอากินเจ3วันแรกแล้วก็จบหลังจากนั้นก็ไม่กินละอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ก็อาจจะเป็นเพราะว่าซื้ออาหารยากผักแพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ9 วัน9คืนนะนี่ตามปฏิทินจีนนะคะตั้งแต่วันที่9ที่ผ่านมาแล้วก็บางพื้นที่ก็อาจจะยังมีกิจกรรมอะไรอยู่นะคะแต่บางพื้นที่ก็ออกเจกันไปบ้างแล้วก็มีอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะแล้วแต่ความสะดวกเนาะ
1: ครับผม
0: ของประชาชนคนที่จะกินเจค่ะมันมีสถานการณ์นี่แหละเรื่องน้ำเรื่องเศรษฐกิจมาทำให้คนรู้สึกว่าไม่ค่อยจะคึกคักเหมือนปีก่อนๆนะคะมาเจอน้ำท่วมนะโอ้โห
1: แล้วมาท่วมช่วงเดือนจริงๆตุลาเนี่ยเป็นช่วงที่แบบนะปิดเทอมเนี่ยบางบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็วางแผนเที่ยวกันนะแต่ว่าปีนี้ฝั่งตะวันออกพอเป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหหลายบ้านบอกไม่มีอารมณ์จะไปไหนแล้วก็เก็บกวาดเช็ดถูกันเตร
0: ีย
1: มเงินไว้ซื้อของซ่อมแซมบ้าน
0: ใช่ค่ะ
1: เหมือนที่ว่าก็ทำให้เนี่ยเศรษฐกิจมันก็เหงาเหงาทุกเจ้าไปด้วยนะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็บางคนก็ยังไม่ได้นะคะไอ้วงเงินช่วยน้ำท่วมนี่นะคะที่เขาอนุมัติกันไปแล้วอย่างกรุงเทพเนี่ยก็เขาบอกว่าพยายามที่จะบรรเทาความเครียดความเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวบ้านตอนนี้พื้นที่ประสบภัยของกรุงเทพมันมีทั้งหมด38เขต118แขวงอ่ะกำลังเร่งรัดกระบวนการกลั่นกรองนะและคำร้องขอความช่วยเหลือไปยังปภ.เพื่อพิจารณาอนุมัติและเตรียมเงินยังไม่ได้โอนกันนะคะยังไม่ได้โอนกันก็คือต้องไปตรวจสอบความเสียหายของผู้ประสบภัยก่อนนะคะว่าแอปทางรัฐที่ลงทะเบียนเข้ามาเนี่ยเป็นแบบไหนยังไงแล้วก็ต่อจากนั้นก็ส่งต่อข้อมูลไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาอนุมัติในกรุงเทพนั้นได้ตัวเลขออกมา 88,198 ครัวเรือนคิดเป็นเหลือรวม649ล้าน 418,000 บาทอันนี้ข้อมูลณวันที่11นะคะทีนี้ก็จะแบ่งเป็น 9,000 ต่อบ้านต่อครัวเรือนกรณีอาศัยอยู่ในพื้นที่ถูกน้ำขังก็จะได้รับไป 52,107 ครัวเรือนอีก 36,091 ครัวเรือนอันนี้กรณีน้ำล้อมรอบจะได้ 5,000 นะไม่ได้ 9,000 นะคะทั้งหมดนี้ 88,000 ครัวเรือนเนี่ยจะไม่ได้เท่ากันนะได้ 9,000 กับ 5,000 ก็จะแยกให้เพราะฉะนั้นช่องทางในการยื่นคำขอช่วยเหลือตามระเบียบก็ต้องผ่านเว็บไซต์ที่ผ่านเว็บไซต์เนี่ยมีประชาชนยื่นเข้าไป 86,088 คำร้อง5เขตที่มีการยื่นคำร้องสูงสุดคือลาดกระบังบางกะปิสายไหมคลองสามวาและมีนบุรีก็ยื่นมากันตั้งแต่วันที่2ตุลาคมนะที่เขาแจ้งมาเนี่ยก็ได้ตัวเลขตามนั้นตอนนี้ก็ยังคงเปิดให้ลงทะเบียนอยู่นะยังไม่จบนะคะน้องต้องยังลงได้อยู่นะคะเว็บไซต
1: ์
0: ของกทม.นะ claim.bangkok.go.th นะคะใครยังไม่ได้ยื่นลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เข้าไปทางนั้นได้เลยของกทม.เพื่อขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบของกทม.ไปนะคะ
1: เนี่ยก็
0: เข้าไปเขตก็ได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: ก็จะให้กรอกเยอะหน่อยผมเพิ่งไปกรอกมาเมื่อวันก่อนนะครับกรอกให้ที
0: ่บ้านน้ำล้อมใช่ไหม
1: ครับผม
0: ค่ะก็9,000 บาทเอาสมมุติ 9,000 บาทเนาะตู้เตียงตู้เย็นพังเสียหายก็ยังซื้อไม่ได้นะคะ 9,000 นี้เอามาจับจ่ายใช้จ่ายก่อนนะมันไม่มีทางที่จะพอหรอกแต่ว่าก็บรรเทาไปก่อนนะคะบรรเทาไปค่ะบางบ้านเนี่ยพังหมดจริงๆอันนี้กรณีน้ำท่วมอยู่เป็นอาทิตย์เนาะ

0: อืมครับครับ
1: ค่ะ
0: ก็เตรียมรูปเอาไว้อ่ะนะฮะขอให้เตรียมรูปเพราะว่าเวลาคีย์ในระบบเนี่ยเขาจะมีให้แนบไฟล์รูปเข้าไปด้วยนะครับ
1: อืม
0: ก็รูปที่เราถ่ายจากมือถือนี่แหละนะเราก็ส่งเข้าไปว่าสภาพบ้านเราเป็นยังไงบ้าง
1: ค่ะ
0: มันเขาก็ให้แนบสำเนาบัญชีหน้าบัญชีบุ๊กแบงค
1: ์อืม
0: ครับ
1: แต่ถ้าไปยื่นด้วยตัวเองก็ต้องถ่ายเอกสารไปใช่ไหม
0: ไม่จ่ะพี
1: ่ต้องถ่ายเอกสารเอานะคะจะถ่ายเฮ้ยมันต้องถ่ายสีด้วยมันจะได้เห็นสภาพน้ำหรอรู้ยังไงถ่ายสีก็แพงอยู่นะ
0: โอ
1: ้
0: คงคร่าวๆให้พอเห็นแหละให้เห็นภาพแหละพี
1: ่ค่ะแต่ว่าอันนี้เราก็คือไอ้เรื่องนี้มันเป็นปัญหาทุกเรื่องนะทุกครั้งที่มีเหตุอะไรก็ตามนะไอ้เรื่องรูปถ่ายรูปอะไรเนี่ยจริงๆนะการท่วมของน้ำเนี่ยนะมันไม่ได้เว้นนะมันก็ท่วมไปหมดแหละถ้าอยู่ในชุมชนเดียวกันซอยเดียวกันนะทำไมเขาไม่แจกรายบ้านไปเลยอ่ะ
0: ก็ใช่
1: เนาะ
0: ครับผม
1: ในสมมติว่าตามบ้านนอกผู้ใหญ่บ้านเขารู้บ้านหลังนี้ใครใครใครก็ดูตามทะเบียนราษฎรนั่นแหละมันจะง่ายกว่าไหมไม่ต้องไปลงทะเบียนไม่ต้องเว็บไซต์เว็บเซต์อะไรอย่างนี้เนาะ
0: อืม
1: จริงไม่น่าจะยากอะไรก็เตรียมเอกสารนะยากกว่า
0: ใช่ใช่
1: ค
0: ่
1: ะคือรู้อยู่ในซอยนี้ให้ผู้นำนั่นแหละผู้นำซอยถ้าเป็นกรุงเทพก็ประธานชุมชนนะประธานหมู่บ้านก็แจ้งก็นะติ๊กมาเลยรับบ้านนี้ชื่อชื่อแล้วก็เอาลายชื่อนั่นแหละตามนั้นทุกคนก็มีพร้อมเพย์อยู
0: ่
1: โอนไปเลยดีกว่าไหมหรือยังไงนะคะแต่ก็ยังตามระเบียบอยู่เขาก็อ้างเขาก็โอนเล็บทุกครั้งว่าต้องตามระเบียบ
0: ยิงยึดจากเขตที่ประกาศภัยพิบัติก็ได้ใช่ไหมถ้าเขตไหนประกาศแสดงว่าเอ้าต้องแสดงว่านั่นมันภัยพิบัติแล้ว
1: ใช่ค่ะคือถามว่าคนที่ไม่ลงทะเบียนน่ะไม่ใช่เขาไม่เดือดร้อนนะแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่มีเวลาเขาทำไม่เป็นเขาทำไม่ถูกเขาอาจจะแบบเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยรำคาญมีเหมือนกันไม่เอามันซะอย่างนั้นน่ะก็มีเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเขาไม่เดือดร้อนนะแต่เขารู้สึกว่าเออทำไมชีวิตมันต้องทำให้ตัวเองน่าเวทนาไปมากกว่าเดิมก็เลยไม่เอาเลยมีนะไม่ใช่ไม่มีนะคะ
0: ครับครับ
1: จริงเพราะฉะนั้นก็ลองดูเนาะหน่วยงานภาครัฐนะคะลองทำดูแบบนี้น่าจะเวิร์กไหมหรือยังไงไม่ทราบอันนี้เป็นข้อเสนอเล็กๆผ่านไปว่ามันจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องไปถ่ายเอกสารมันเป็นปึ้งๆ
0: ครับผมครับผม
1: ค่ะ
0: รับสายหน้าใหม่กันครับ
1: มาแล้ว
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีครับพี่สมจิต
3: สวัสดีค่ะคุณสีอยากจะถามเรื่องรายแค่ประกันสังคมจะมีโอกาสได้ไหมคะ
1: อะไรนะคะอีกทีนึงค่ะ
3: อยากจะถามเรื่องรายแค่ที่ว่าคุณสีเคยพูดรายแค่ประกันสังคมมาจ้ะ
1: อ๋อสูตรแคร์เหรอคะ
3: จ
1: ้ะได้สิคะน้องด้งเนาะสูตรแคร
0: ์อ๋อสูตรแคร์ผม
1: ส
0: ู
1: ตรแคร์เนี่ยประกาศไปแล้วในราชกิจจานุเบกษาได้แต่ต้องรอ180วันครบหรือยังยังไม่ครบ
3: ไม่เคยทำงานที่กรุงเทพมันจะแบบว่าแบบลาออก170เดือนใช่ไหมจ๊ะแล้วก็จะเอาเงินก่อนเพราะไปติดต่อเจ้าหน้าที่ประกันสังคมเจ้าหน้าที่แนะนำว่าให้ส่งต่อเพราะส่งต่อนี่มาได้เงินเดือนน้อยอะจ้ะ
1: ต่อเกินแล้วส่งต่อไปส่งไปเกิน170เดือนหรือยัง
3: ตอนที่ลาออกจากงานนั้นได้แค่170เดือนแล้วอีกเดือนนึงก็ลาออกมาจะเอาเงินก้อนแต่พอไปติดต่อเจ้าหน้าที่ประกันสังคมเขาแนะนำว่าให้ส่งต่อพอมาส่งต่ออันนี้พอมาเกษียณได้เงินเดือนน้อยนะจ๊ะ
1: ตอนนี้ส่งต่ออยู่มาตรา39ใช่ไหม
3: ตอนนี้เกษียณมาแล้วจ้ะแบบว่าได้กินเงินเดือน15,000แล้วก็ไปส่งต่อพอไปส่งต่อพอเกษียณมา

0: เรื่องเงินเดือนบัญชีเองค่ะแล้วบัญชีที่จากไหนคะพี่ไปเงินจะลาพามาจากเงินเกษียณ
1: ก็คันอ๋อพี่รับมาแล้วเหรอคะ
0: รับแล้วจ่ายได้มันได้แค่14,000เองค่ะ
1: 14,000
2: ได้14,000
1: ตอนนี้ได้14,000หรือ14,000
0: จริงจริงจริงเงินเดือนตอนที่ทำงานอยู่15,000จ้ะ
1: ค่ะ
0: พอเกษียณมามันได้14,000เองแบบที่คุณสีเคยคุยว่าสูตรแค่อะไรนะจะมีโอกาสสักนิดไหมคะ
1: ไม่พี่ต้องส่ง180เดือนก่อนถึงจะได้บำนาญชราภาพ
0: อ๋อไอ้ชราภาพมันได้แล้วจ้าแต่ว่ามันได้เงินเดือนที่จริงฐานเงินเดือนมัน15,000ใช่ไหมคะแต่ว่าส่งหัวอีกนิดนึงตาเขาคิดเงินเดือนให้มันคิดตอนที่ส่งต่ออันนี้ละก็เลยได้แค่14,000 บาท1,400อะจ้ะ
1: ตอนนี้คือรับบำนาญชราภาพแล้วใช่ไหมคะ1,400 บาทต่อเดือน
0: ใช่จ้ะ
1: อ๋อโอเคก็บำนาญสูตรแทนอะมันมีผลปีหน้าค่ะพี่เพราะว่าครม.เพิ่งมีมติเห็นชอบไปน่าจะสักกรกฎาคมน้องดงเนาะ
2: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องรอค่ะไม่รู้ว่าเขาจะย้อนหลังให้หรือเปล่านะสำหรับคนที่รับอยู่ตอนนี้ในส่วนของ1,400นะคะ
0: ยื่นส่วนต่างจะยังได้ไหมคะ
1: ถ้าแต่พี่รับบำนาญชราภาพอยู่แล้วยังไม่มีข่าวว่าจะย้อนหลังนะ
0: โอ้ย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวว่าใหม่จะย้อนหลังให
1: ้ค่ะแล้วเจ้าหน้าที่เขาไม่บอกหรือว่าให้พี่รอสูตรแคร์ก่อนค่อยรับอย่างเงี้ยค่ะเขาแนะนำไหม
0: เกษียณมาหลายปีแล้วจ้ะ
1: อ๋อก็ต้องตามนั้นแล้วค่ะถ้าอย่างนั้น
0: แล้วไม่ย้อนให้ใช่ไหมจ้ะ
1: ไม่แน่ใจยังไม่มีประกาศอะไรเลยค่ะยังไม่ทราบว่าจะย้อนหรือไม่ย้อนสำหรับคนที่รับอยู่ตอนนี
0: ้อุตส่าห์หวังนิดๆเลยเยอะมากเลยจ้ะรุ่น08เราไปทำกิจการส่วนตัวเยอะ
2: ค่ะแล้วตอนนี้รับบำนาญเดือนอยู่เท่าไหร่ครับพี
0: ่1,400จ้ะ
2: 1,400
0: แต่เงินเดือน
1: 1,400
0: เงินเดือน15,000นะจ๊ะแล้วก็แปลว่าจะเอาเงินก้อนแล้วก็ลาออก170เดือนขาดอีกเดือนนึงของเงินก้อนแต่เจ้าหน้าที่มินบุรีอะแนะนำไว้ส่งต่อนะคะอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้นะตอนนั้นก็เลยส่งต่อ
1: แล้วส่งต่อตามคำแนะนำ
0: จ้าจ้าพอมาได้เงินเดือนน้อยเลยทีนี
1: ้ค่ะโอ้ค่ะตอนนี้ก็เลยรับไปเรียบร้อยแล้วเดือนละ1,400
0: จ้าสี่ห้า
1: คือก็อันนี้ก็เท่ากับว่าบำนาญชราภาพแล้ว
0: จ้าส
1: ี่เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะย้อนหลังให้กับคนที่อันนี้น่าจะส่งต่อมาตรา39แหละของพี่ใช่ไหมตอนนั้นอะ
0: จ่าแบบเจ้าหน้าที่มินบุรี
1: 39มันลดลงฮวบเลยค่ะน้องดงไอ้สูตรแคร์นี่มันเป็นประโยชน์กับมาตรา39เพราะนั้นใครที่ไม่รีบอ่ะรอให้จนถึงอีกสักประมาณน่าจะกุมภามีนานี่แหละค่ะ
2: ต้นปีหน้า
1: ใช่ต้นปีหน้าน่ะอันเนี้ยคนที่รอน่ะเขาจะได้สูตรแคร์จะได้เงินบำนาญเพิ่มนะคะก็ลองไปคำนวณในเว็บไซต์ในแอปได้ค่ะเขามีสูตรให้คำนวณได้ตัวเองด้วยตัวเองเลย
0: ค่ะจะยอม
1: เราส่งไปเท่าไหร่ในระบบมันแจ้งอยู่แต่คนที่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องรออีกทีนึงว่าเขาจะย้อนให้ไหมแต่ว่าตามข่าวณขณะนี้ยังไม่มีข่าวว่าจะย้อน
0: ค่ะ
1: ก็ต้องตามนั้นไปก่อนเนาะแล้วพี่ได้รับเงินผู้สูงอายุได้ยังคะพี่
0: อ๋อได้รับนะคะ
1: เดี๋ยวอ๋อเดือนละ600
0: จ้ะ
1: ใช่ไหมอ๋อก็1เดือนก็รับ 2,000 ถูกไหมคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อค่ะพออยู่พอได้ไหมพี
0: ่ก็พอได้จ้ะแต่อยากได้สูตรแค่นะจ้ะจะได้มากเลย
1: อยากได้สูตรแค่โอเคอยากได้สูตรแค่นะพี่เนาะโอเคเดี๋ยวรอข่าวว่าเขาจะย้อนให้สำหรับคนที่รับไปแล้วหรือเปล่านะพี่นะจ้าถ้าประกันสังคมแจ้งเมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะแจ้งไปผ่านทางรายการ
0: ค่ะฝากบอดใหม่ด้วยนะจ๊ะย้อนให้หน่อยนะจ๊ะ
1: บอดใหม่จะมีอำนาจเรื่องนี้หรือเปล่าไม่รู้น้องดง
2: มันพิจารณาไปแล้ว
1: พิจารณาไป

0: แล้วอ่ะไม่แน่ใจเออก็จะเปลี่ยนฐานการคำนวณอะไรไหมไม่น่าจะได้แล้วนะนี่เพราะว่าครม.อนุมัติไปเรียบร้อยแล้วประกาศในราชกิจจาแล้วนะคะค่ะ
1: ดี
0: จงสิทธิ์ค่ะโชคดีค่ะพี่
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ
2: สวัสดีค่ะ

อุ้ยข่าวเช้ากันต่อนะคะหลายคนก็รอนะรอไม่ใช่รอน้ำรอเรื่องของการเยียวยานะคะไม่ว่าจะเป็นไร่ละ 1,000 นี่ก็ทวงมาแล้วนะคะไร่ละ 1,000 เงียบเลยนี่พี่ก็บอกนะคะแล้วก็ใครที่ไปต่อมาตรา39เนี่ยจะเย็นๆนะคะคนที่ออกจากงานด้วยมาตรา33ก็คือถ้าออกแล้วก็อย่าไม่ต่อก็ได้

0: รอสูตรแคร์ก่อนก็ได้หรือใครที่ต่อไปแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสูตรแคร์เนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ต่อมาตรา39ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าของพี่สมศิษย์เมื่อสักครู่ก่อนที่จะมีเนี่ยแหละมติครม.ออกมาก็เลยได้แค่นี
1: ้ครับ
0: ถ้าเงินเดือน 15,000 จริงๆอ่ะอย่างน้อยต้อง 4,000 นะ
1: โอ้สูตรใหม่ใช่มั้ยพี
0: ่ใช่ค่ะต้อง 4,000 นะ 5,000 4,000 น่ะอืมค่ะตอนนี้แกไปต่อมาตรา39ก็เลยได้ 1,400 ไม่เกิน 1,600 หรอกมาตรา39เนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ต่างกันเยอะเหมือนกันเนาะ
0: เยอะเนาะอย่าลืมนะว่าไอ้เงินก้อนนี้เนี่ยคือมันอยู่ไปกับเราตลอดชีวิตนะคะ
1: ครับผม
0: อยู่กับเราไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปยื่นรออีกสักนี่แหละ 2-3 เดือนเนี้ยค่ะเนาะ3เดือนน่ะคิดว่านะคะเดี๋ยวค่อยไปยื่นกันให้สูตรแชร์มีผลบังคับใช้180วันนับจากเดือนกรกฎาคมก่อนนะคะ
2: ครับคือตอนนี้ผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เขาต้องแนะนำแล้วล่ะใช่ไหมถ้าใครจะไป
0: ให้รอก่อน
2: เจ้าหน้าที่ต้องบอกโหถ้าไม่บอกที่ใจร้ายมากแต่อย่างของเคสที่สมจิตเมื่อสักครู่เนี่ยมันก
0: ็มันแค่ไม่กี่เดือนเองทำไมถึงไปแนะนำให้ส่งต่อ
2: ไม่ของแกจะทำไว้นานแล้วหรือเปล่าพี
0: ่นานแล้วค่ะเพราะว่าแกบอกแกทำงานมานานแล้ว
2: ใช่เขาก็เลยตอนนั้นยังไม่มีสูตรนี้ไงเจ้าที่ก็คงจะหวังดีเนาะ
0: ค่ะส่งต่อเพื่อจะได้ประกันไปโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้หรออ
2: ะไรแบบนั้นหรือเปล่า
0: ค่ะใจเย็นๆค่ะมาดูนี่เมื่อวานนี้ผู้ว่าคนใหม่ของอุดรธานีคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสมแกเป็นผู้ว่ามาหลายจังหวัดเป็นผู้ว่าสมัติฐานเนาะแกต้องผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์อุดรพานักจิตวิทยาไปคณะแพทย์ไปเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อหมู่บ้านนาแองหมู่ที่3ตำบลนิคมสงเคราะห์อำเภอเมืองอุดรธานีใน2เดือนต้องบ่งเชื่อไหมว่าหมู่บ้านที่นี่ชาวบ้านตายถึง15คน
2: อุ้ยโอ
0: ้2เดือนเสียชีวิต15คน
2: ครับ
0: คือก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขาเชิญนะชื่อเราอ่านแล้วยังขำนะเชิญนางด้งมาทำพิธีเสี่ยงทาย
2: อ้าว
0: เสี่ยงทายแล้วอ้างว่าสาเหตุมีผู้เสียชีวิตจากผีปอบอาละวาดโอ้ย

0: ไหนเอาไม้ค้ำต้นโพก็ทำแล้วบวงสรวงเจริญพระพุทธมนต์ความเชื่อของชาวบ้านทำแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็จะมีคุณหมอมาตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้านด้วยนี่คือผู้ว่าแบบเข้าใจชาวบ้านมากนะคะทีนี้มีเคสหนึ่งก็คือเป็นผู้หญิงอายุ20ปีนะคะสามีของเสียสามีเธอเนี่ยเสียชีวิตต่อมาพ่อเสียชีวิตจากการตรวจสุขภาพพบว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีภาวะความดันสูงเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสุขภาพพร้อมเน้นย้ำเรื่องการดูแลสุขภาพนะคะเนี่ยอันนี้เคสนี้ซึ่งเมื่อวานนี้พอผู้ว่าเนี่ยไปเยี่ยมถึงถิ่นเลยนะคะไปที่หมู่บ้านอย่างเงี้ยก็ผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านก็ดีใจโอ้โหผู้ว่าไปถึงหมู่บ้านเลยแต่ว่านั่นแหละสุดใจตรงที่ว่าในช่วง2เดือนเนี่ยมีคนตายในหมู่บ้านถึง15คนมันผิดปกติเกินไปหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่า
1: วิถีชีวิตเจ้าพี
0: ่ดูไม่ปกติอ่ะเอาผู้ใหญ่บ้านก็พูดผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามันดูไม่ปกติทำไมโอ้ตายอะไรขนาดนี้15คนนะชาวบ้านก็ลือกันแต่ว่าในมุมผู้ใหญ่บ้านบอกว่าผีปอบอ่ะไม่น่าจะมีแหละแต่ว่าโอเคในเมื่อชาวบ้านเชื่อแบบนั้นก็ต้องทําตามไปที่ท่านผู้ว่าบอกนะคะชาวบ้านก็อุ่นใจเมื่อวานนี้หมอก็ไปตรวจแล้วก็เลยคาดว่าหวังว่านะคะหลังจากวันนี้เป็นต้นไปจะไม่มีคนเสียชีวิตในหมู่บ้านแห่งนี้อีก15คนในรอบ2เดือนมันก็

0: ติจริงๆนะ
1: มันก็ต้องเป็นที่ล่ำลือพูดถึงกันแหละตามความเชื่อแหละว่ามันต้องเกิดอะไรกับหมู่บ้านเราแน่อาเพศแน
0: ่เออนี่แหละค่ะเป็นเพราะอีนางด้งนี่แหละมาทำนายเสียงทายขำขำตรงนี้แหละเออก็คุณหมอเข้าไปแล้วก็น่าจะดีขึ้นนะก็คืออย่างน้อยก็แนะนำเรื่องของสุขภาพอะเนาะ
2: คร
0: ับ แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าน้องที่เมื่อกี้บอกว่าเคสอายุ20ปีอ่ะสามีเสียชีวิตพ่อเสียชีวิตอะไรอย่างงี้นะคะบ้านเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเธออายุ20เท่านั้นเองแต่ว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงแล้วอ่ะเอออันนี้ก็น่าที่จะต้องดูแลสุขภาพสักนิดนึงเนาะเนี่ยค่ะ
2: ครับ
0: อันนี้ที่บ้านนาแองหมู่ที่3ตำบลนิคมสงเคราะห์อำเภอเมืองอุดรธานีนะคะ
1: ถ้าคุยด้วยหลักวิทยาศาสตร์เนาะก็นี่แหละคนอาจจะป่วยบ้างเป็นโรคประจำตัวคนไม่ค่อยดูแลตัวเองเป็นเยอะหรือเปล่าหมู่บ้านนี้อย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะเนาะค่ะหรือว่าเป็นหมู่บ้านพิเศษที่มีอะไรลึกลับหรออะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไห
2: ม
0: ความเชื่อเรื่องผีปอบก็จะมีอยู่นะคะว่าผีมาเอาชีวิตของผู้คนในหมู่บ้านเออมันก็ต้องมีอะไรที่น่าตกใจอยู่อะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ก็ชาวบ้านนี่ถือว่าเข้าถึงนะชาวบ้านเข้าถึงผู้ว่าเนี่ยแกรู้ไงแกก็บอกว่าเอาทำอะไรที่แบบว่าตามความเชื่อก็ทำไปมันไม่เสียหายหรือว่าอะไรนะไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายก็ทำไปค
2: ่
0: ะ
2: อืมอืม
0: เ
2: ขาสบายใจ
0: เดี๋ยวรอดูให้สบายใจใช่
2: คร
0: ับ นะคะเออเนี่ยก็คือถ้าเข้าไปดูในข้อมูลเขาบอกว่าหมู่บ้านนี้มีความเชื่อเรื่องผีสางอยู่นี่เป็นอำเภอเมืองนะคะแต่ว่ามันจะอยู่นอกเขตความเชื่อทางวิทยาศาสตร์อยู่มีคนแจ้งบอกว่าอยู่หลายเติบเลยคุณด้งคุณสี
2: โ
0: อ้ใช่ค่ะพอใครถ้าไปเม้นอะไรก็ถือว่าเดี๋ยวจะมีการลบหลู่อะไรกันไหมอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าจริงๆมันก็จะมีเรื่องลี้ลับที่มีชาวบ้านเชื่ออยู่นั่นแหละ
1: อ๋อก็คือ15คนนี้เป็นผู้ชายหมดไหมเขาก็จะบอกกันไหมพี่ถ้ายิ่งมีแต่ผู้ชายนะเขาก็จะยิ่งน่ำลือกันนะว่านี่ยังผีแม่ไม้
0: ผีแม่ไม้
1: เอาผู้ชายไป
0: อ๋อเออค่ะ
1: แต่ไม่เป็นไรก็ท่านผู้ว่าเอาหมออะไรเข้าไปแล้วนะครับ
0: หมอเสร็จหรือยังค่ะอื
2: ม
0: เนาะเราเคยจับจำได้ว่าเราเคยเห็นโพสต์ของเพจของหนกระแสอ่ะเขานำเสนอเรื่องนี้อยู่นะแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อสักประมาณน่าจะ4วันที่แล้วนี่แหละมั้ง4-5วันนะจนล่าสุดเมื่อวันเพิ่มอีก2ก็เป็นวันนั้นน่ะเสียชีวิต13เพิ่มอีก2ก็เป็นเสียชีวิตเป็น15เลยอ่ะเออนี่ค่ะเนาะก็เป็นว่าเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นความจริงที่ต้องทุกคนประสบพบเจอแต่ว่าถ้าตายก่อนวัยอันควรเนี่ยนะคะบางทีก็ต้องไปหาสาเหตุให้มันลึกๆว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรกันแน่เลย
2: อ
0: ื
2: ม
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ค
1: ่ะมาดูที่นนทบุรีนิดนึงนะครับพี่เมื่อวานเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งนะเป็นเรื่องราวแบบชีวิตดราม่านะขอความช่วยเหลือนะครับน้องเนี่ยเป็นเด็กเรียนดีแต่ยากจนนะฮะเรียนอยู่ชั้นม.3ที่โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมนะน้องได้เกรด4ทุกวิชานะครับทีนี้เดี๋ยวเนี่ยมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อก็คือจะต้องจ่ายเงินจะต้องเตรียมตัวขึ้นม.4นะครับบ้านน้องเนี่ยน้องก็ยอมรับตรงๆว่ายากจนเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตตายจากอุบัติเหตุพ่อก็ชีวิตนี้ยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเลยหายสาบสูญไปนะครับอาศัยอยู่กับลุงกับป้านะครับกับ

0: ญาติในครอบครัวมีตั้ง6คนในห้องเช่าเล็กๆก็อยู่กันแบบยากลำบากนะครับน้องก็เลยขอโอกาสน้องไม่ได้ขออะไรมากขอว่าใครก็ได้ช่วยจ้างผมหน่อยจ้างผมไปทำงานเพื่อที่จะได้
1: เอาเงินมา
0: อยากทำงานอยากทำงานเพื่อได้เอาเงินไปจ่ายค่าเทอมอ่ะ
1: ค่ะ
0: พอคนในจังหวัดช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกต่อไปเนี่ยนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่ามีผู้ใจบุญมีคนใจดีแล้วนะครับนะฮะจ้างให้กับน้องน้องเขาชื่อน้องวินดัมนะน้องวินดัมชื่อน่ารักเชียวนะฮะจ้างให้น้องวินดัมเนี่ยมาช่วยสอนหนังสือให้กับเด็กในบ้านของเขาจ้างพิเศษให้มาสอนหนังสือนะเพื่อเป็นการหาทุนเรียนหนังสืออย่างเงี้ยโอ้น่ารักจังเลยคุณยายอายุ73นะครับยายของน้องที่เขาจ้างนะฮะเขาบอกว่าเห็นข่าววินดัมแล้วนะรีบติดต่อมาเลยนะครับน้องเนี่ยขอชั่วโมงละ80บาทเขาเพิ่มให้เนี่ยเป็นชั่วโมงละ100นี่แล้วก็จะให้ค่ารถกลับบ้านค่ารถนั่งมานั่งกลับเท่าไหร่มาเบิกเลยมาเบิกนะครับก็เนี่ยเขาบอกว่าอยากให้สังคมช่วยๆกันถ้าเกิดว่าใครที่กำลังเดือดร้อนเนี่ยก็หาทางหาหนทางแบบนี้เนาะเราเห็นข่าวบางคนแบบว่าหมดหนทางก็อาจจะไปทำอะไรนอกลู่นอกทางอย่างเงี้ยนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปท้อสังคมเราจะมีคนให้โอกาสเยอะนะครับนี่แหละ
1: ดีเนาะสอนพิเศษก็คือเขาเรียนเก่งอยู่แล้วนะเขาคงติวคงสอนน้องได้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่เพราะเขาม .3 จะขึ้นม .4 ใช่ไหมมาสอนเด็กม .5 มันก็ไม่ได้เกินความสามารถอยู่แล้วนี่ครับน้องก็เลยบอกว่าขอบคุณครอบครัวนี้ที่เมตตาก็เดี๋ยวจะตั้งใจเรียนให้จบนะครับแล้วก็จะทำชีวิตให้เต็มที่นะครับตามที่แบบมีคนไว้ใจมีคนเมตตาแบบนี้นะครับ
1: ชื่นใจแทน
0: เนาะเราถึง
1: เผื่อที่เขาอาจจะได้แบบงานเพิ่มสอนเพิ่มอีกสักคนสองคนนะพอที่จะได้เรียนต่อม.4 นี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่นี่มันอยู่ที่ความชีวิตมันก็อยู่ที่ความตั้งใจมันอยู่ที่เราเลือกเส้นทางนะน้องเนี่ยไม่มีพ่อไม่มีแม่เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ทำให้เขาขาดความอบอุ่นนะ
1: โอ้โห
0: เขาก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องโชคชะตาหรืออะไรนะมันก็เมื่อชีวิตมันมาอย่างนี้มันก็ต้องเดินหน้าต่อ
1: ค่ะ
0: หาเงินเดียนหาเงินเองเก่งมาก
1: เนาะ
0: ดำ
1: เนี่ยดีจังเลยนะคะที่เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆเยาวชนได้เลยเนาะ
0: จริงพี่ม.3เราทำอะไร

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจเบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTN FM 90

0: บีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: คุณมีกินหื่นไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย
0: ์อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง